rates, right? Okay, so here is the road of Hua Hin 35, and this one is the area of the parrots. You say, yes, it's across from the parrots. Very good, all right. Okay, so now your turn. Worksheet number 5, คุณครูปลายทางสามารถแจกไปงานที่5นะคะซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Getting Around Us ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งไปงานนี้เด็กๆจะต้องทำ Fill in the blanks with the appropriate expressions of locations in the box ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์จากในบ็อกซ์สีฟ้าของตนเองตอบคำถามลงไปในแต่ละข้อนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย How many items are there? 6 items. Okay, all right. Let's do it.

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะ

0: หาคําตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไป
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

0: บ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรัฐทูต
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรัฐราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยเกิดพระนายมหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซ
1: ึ่
0: งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
1: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
0: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก
1: ็
0: คือคณะของอเล็กซองน
1: ะ
0: ครับเชอร์รูเซชมองเนี่ย
1: คร
0: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
1: ์
0: นะกาเซเบเล่นะฮะสองคณะ
1: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชเยนค่ะ
0: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสแตนตินของค่อนหรือเจ้าพระยาวิชเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตน
1: ะ
0: กระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับออกไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
1: ้
0: นะตลอดจนถึงปลายราชการถ
1: ึ
0: งพระลายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชเยนเป็นภาษาลำลอง
1: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
0: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
1: ค่ะ
0: ฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเหนือมานำเสนอเสด็จพระลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
1: ่
0: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านตะวันตกเหนือมาใช้งานวัดชัยเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยยุคยุธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยกันละกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศ

0: 30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป

มเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของหน่วยที่2ครับระบบร่างกายครับเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือ 1. อธิบายอันตรายของสารที่เป็นส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย2ครับจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าและอันตรายของสารในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกายในรูปแบบของแผนภาพหรือแผนผัง3ความอยากรู้อยากเห็นโดยตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนครับทีนี้นะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มา1ระบบครับ1อธิบายอันตรายของสารที่เป็นส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย2จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าและอันตรายของสารในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกายในรูปแบบแผนภาพหรือแผนผัง3ความอยากรู้อยากเห็นโดยตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะหาคำตอบที่เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มากลุ่มละ1ระบบนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยก็นั่งกันอยู่เป็นกลุ่มนะครับหลายกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับยกตัวอย่างนิดนึงนะครับคิดว่ามีระบบอะไรบ้างครับในร่างกายของเราระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบประสาทระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนครับก็ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายระบบเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับว่าจริงๆแล้วระบบร่างกายนะครับขออภัยครับระบบอวัยวะคืออะไรนะครับระบบอวัยวะคือระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันเช่นระบบย่อยอาหารประกอบด้วยปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนถุงน้ำดีการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อย่อยอาหารนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสรุปแล้วนักเรียนครับระบบอวัยวะคืออะไรระบบที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆทำงานร่วมกันถูกต้องไหมครับเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตัวอย่างของครูก็คือระบบย่อยอาหารซึ่งระบบย่อยอาหารก็ประกอบไปด้วยปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนถุงน้ำดีนะครับทำงานร่วมกันเพื่อย่อยอาหารนั่นเองนะครับครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมีการนะครับยกตัวอย่างระบบอวัยวะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้คุณครูขอสอบถามนักเรียนนิดนึงนักเรียนมีวิธีการดูแลระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอย่างไรให้มีความแข็งแรงนะครับสามารถทำงานได้ก็คืออาจจะพูดรวมๆหมายความว่าทำยังไงครับให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสามารถทำงานได้เป็นปกตินักเรียนมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับ
3: ออกกำล
2: ัง
3: กาย
2: ออกกำลังกายมีอย่างอื่นอีกไหม
3: พ
2: ักผ่อนให้เพียงพอมีอะไรอีกครับกินอาหารให้ครบ5หมู่และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะมีอะไรบ้างควรหลีกเลี่ยงสารเสพติดอะไรอีกครับ
3: แอลกอฮ
2: อล์แล้วก็อะไรครับบุหรี่นั่นเองนะครับถูกต้องเลยครับนักเรียนก็คือถ้าอยากให้ร่างกายนะครับมีสุขภาพแข็งแรงดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะครับนอกจากการรับประทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอแล้วสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือไม่เสพสารเสพติดไม่ดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับ นักเรียนครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างข่าวนะครับให้นักเรียนช่วยกันอ่านแล้วก็ศึกษานะครับซึ่งนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้ไปพร้อมกันนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีข่าวให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้พร้อมกันเลยครับซึ่งตัวอย่างข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับนักเรียนรัฐบาลเตือนบุหรี่ไฟฟ้าโดเรมอนระบาดหนักกลุ่มวัยรุ่นย้ำผิดกฎหมายโทษสูงนะครับทีนี้นักเรียนดูเขาบอกว่ารัฐบาลได้เร่งเตือนภัยกลุ่มเด็กและเยาวชนจากกรณีปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าที่ขยายตลาดในกลุ่มลูกค้ารายใหม่โดยพบว่าปัจจุบันนะครับเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นเนื่องจากรู้นะครับเท่าไม่ถึงการเกี่ยวกับภัยอันตรายที่แฝงมากับผลิตภัณฑ์และด้วยรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งในปัจจุบันมีการโฆษณาขายสินค้าในโลกออนไลน์ที่มีราคาที่ถูกโดยพบราคาต่ำสุดเพียง99บาททำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งด้วยลักษณะรูปทรงที่ดึงดูดใจต่อเด็กและเยาวชนและไม่โดดเด่นแปลกตาทำให้ผู้ปกครองไม่ทันสังเกตปัจจุบันพบบุหรี่ไฟฟ้ามาในลักษณะคล้ายอาร์ตทอยโดยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อบุหรี่ไฟฟ้าโดราเอมอนข้อมูลนี้นะครับอ้างอิงจากไทยรัฐออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนดูตัวอย่างข่าวแล้วนักเรียนต้นทางครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนครับจากข่าวที่นักเรียนดูแล้วก็ศึกษาเมื่อสักครู่นี้รัฐบาลเตือนภัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนก็คือรัฐบาลเตือนอะไรครับบุหรี่ไฟฟ้าโดราเอมอนใช่ไหมหรือเป็นพูดภาพรวมคือเป็นไงครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่มาในรูปแบบลักษณะของอะไรนักเรียนอาร์ตทอยนะครับหรืออาจจะพูดถึงเรื่องอะไรนักเรียนภาพรวมคือตอนนี้กำลังเป็นปัญหานะครับการระบาดของอะไรนะครับก็คือเป็นปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนช่วยกันตอบนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเหตุใดเด็กและเยาวชนจึงมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นยกมือได้ไหมครับเอาล่ะดีมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนทางไปพร้อมกันนะครับเชิญครับนักเรียนเมื่อกี้ใครยกมือตอบครับเชิญครับเชิญครับพูดใหม่ได้เลยครับเชิญครับนักเรียนตอบได้เลยเชิญครับดีมากครับ
4: ตามเพื่อนครับ
2: ตามเพื่อนแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับ
4: แล้วก็ความเท่ครับแล้วก็ราคาถูกเข้าถึงได้ง่ายครับ
2: ครับดีมากครับปรบมืออีกสักหนึ่งคนแล้วกันนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งคนเชิญเลยครับ
5: สังคมค่ะหรือว่าคนในครอบครัวสังคมหล่อหลอมค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับปรบมือปรบมือเพื่อนอีกสักหนึ่งคนครับบอกคุณครูได้ไหมคำถามถามว่าเหตุใดเด็กและเยาวชนจึงมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น
5: ตามกระแสค่ะ
2: ตามกระแสตามกระแสอะไรครับนักเรียน
5: การที่บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายและนิยมในหมู่วัยรุ่นค่ะ
2: โอเคนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับครับก็เป็นนะครับเหตุผลหรือว่าการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนต้นทางนักเรียนปลายทางก็สามารถแสดงความคิดเห็นขึ้นมาได้นะครับว่าเหตุใดเด็กและเยาวชนจึงมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นจริงๆแล้วก็เพราะอาจจะเป็นเหตุผลนี้ครับนักเรียนเนื่องจากเด็กและเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการกับอันตรายที่แฝงมากับบุหรี่ไฟฟ้าอีกทั้งยังมีราคาถูกเข้าถึงง่ายมีลักษณะรูปทรงที่ดึงดูดใจโดยผลิตในลักษณะคล้ายอาร์ตทอยโดยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความอันตรายถูกต้องไหมนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างคุณครูมีคำถามครับก่อนที่จะไปเรียนครับนักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าบ้างส่วนผสมแล้วก็อะไรครับผลกระทบก็คือนักเรียนอยากรู้ในเรื่องของ ส่วนผสมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมครับดีมากเลยครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนนะครับมาศึกษาพร้อมกันเลยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายยังไงและมีส่วนประกอบอะไรบ้างรวมไปถึงนะครับส่งผลกระทบต่อร่างกายในระบบอวัยวะใดบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่1ครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาใบความรู้พร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับใบความรู้ที่1นะครับก็อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกันให้เวลาพอประมาณดีไหมครับเอาล่ะให้เวลาสักครู่นะครับให้เราศึกษานะครับในประเด็นต่างๆซึ่งประเด็นที่ต้องศึกษามีอะไรบ้างล่ะนักเรียน1คืออะไรส่วนประกอบนะครับมีส่วนประกอบมีสารอะไรบ้างและส่งผลกระทบต่ออวัยวะใดบ้างนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมอื่นๆไปพร้อมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้าเชิญครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็ได้คุณครูให้เวลานะครับในการศึกษาใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้านักเรียนก็มีการใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้นะครับไปพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับนักเรียนนักเรียนครับใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้านะครับจากการที่นักเรียนศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเนี่ยนะครับนักเรียนจะพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์นะครับสูบบุหรี่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆโดยไม่มีควันนะครับจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนสูบบุหรี่ปกติทั่วไปนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับส่วนประกอบ3ส่วนคือแบตเตอรี่ตัวทำให้เกิดไอและความร้อนและน้ำยานะครับทีนี้นักเรียนน้ำยานะครับน้ำยานะครับจะถูกนะครับ

0: ทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายนะครับของผู้สูบจะประกอบไปด้วยสารหลักๆคืออะไรบ้างนักเรียนตัวแรกคืออะไรครับ
1: น
0: ิโคตินนะครับนิโคตินเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติซึ่งเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่นั่นเองนะครับตรงนี้นักเรียนอ่านในใบความรู้แล้วพบข้อมูลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับต่อไปครับสารที่สองครับคือโพไพลีนไกลคอเป็นส่วนประกอบสำหรับนะครับการทำให้เกิดไอนะครับต่อไปครับคือสารแต่งกลิ่นและรสนะครับเป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่วไปซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วนะครับเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายถัดไปครับที่นักเรียนไปศึกษาใบความรู้มาก็ต้องมีอะไรครับกรีเซอรีนนะครับเป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมผสานกับโพไพลีนไกลคอลนะครับโดยองค์การอาหารและยานะครับยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ในอาหารและยาแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกับสารอะไรครับโพไพลีนไกลคอลนั่นเองทีนี้นักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอันตรายหรือไม่มาดูพร้อมกันครับสารเคมีชนิดต่างๆที่พบในน้ำยาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับสารแรกนิโคตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อนนะครับนอกจากนั้นครับนักเรียนนิโคตินยังกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นซึ่งสารนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอะไรครับโรคเบาหวานนั่นเองนะครับนักเรียนและนิโคตินนะครับกระตุ้นให้เซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทำให้นะครับเส้นเลือดตีบเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับอีกทั้งสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับนิโคตินส่งผลต่อพัฒนาการสมองทารกในครรภ์การได้รับสารนิโคตินในระดับที่สูงนะครับ60มิลลิกรัมในผู้ใหญ่และ6มิลลิกรัมในเด็กเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับสารถัดไปครับโพไพลีนไกลคอลเมื่อสัมผัสหรือสูดเข้าไปนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังดวงตาและปอดโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองนะครับและถัดไปครับนักเรียนไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับมีโลหะหนักสารหนูสารกลุ่มฟอร์มาลดีไฮด์และกลุ่มเบนซินนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารทำให้เกิดการเสพติดดังนั้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงทำให้ผู้สูบติดไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดานะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับจากนายแพทย์จตุพัฒน์คุณณประสงค์นะครับบุหรี่ไฟฟ้าแหล่งที่มาโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวนำเสนอแผนภาพหรือแผนผังนะครับที่ได้จากการศึกษาใบความรู้นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนลงมือทำแผนผังหรือแผนภาพนะครับไปพร้อมกันเชิญครับ

0: ดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเสี่ยงเกิดมะเร็งปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากและโรคหัวใจค่ะ 2. โพรไพลีนไกลคอนเป็นสารที่ทำให้เกิดไอทำให้เคืองที่ผิวหนังและตาและปอดได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังหอบหืดและถุงลมป่องพอง 3. กลินเซอรีนเพิ่มความชื้นผสมกับสารไพโพลินไกลคอนยังไม่ยืนยันว่าปลอดภัยเพราะเป็นแบบสูบค่ะ 4. สารแต่งกลิ่นและรสเป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่วๆไปยังไม่ยืนยันว่าปลอดภัยเพราะเป็นแบบสูบค่ะผลกระทบบุหรี่ไฟฟ้ากระทบระบบประสาทระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ได้เห็นนะครับการนำเสนอนะครับของเพื่อนต้นทางไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเป็นการสรุปบทเรียนครับนักเรียนสารในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อระบบอวัยวะใดในร่างกายและส่งผลกระทบขออภัยครับและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของโรคใดก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนสารในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อระบบอวัยวะหลายระบบในร่างกายเช่นระบบประสาทระบบย่อยอาหารระบบหายใจทั้งมีผลให้เกิดความเสี่ยงของโรคหลายโรคเช่นโรคมะเร็งโรคถุงลมโป่งพองโรคหัวใจโรคเบาหวานสารในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อระบบอวัยวะหลายระบบของมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับอวัยวะแต่ละระบบจะต้องทำงานอย่างเป็นปกติดังนั้นจึงมีความสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับเกี่ยวกับระบบของร่างกายมนุษย์และที่สำคัญครับนักเรียนในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้หลายเรื่องนะครับส่วนประกอบและหน้าที่รวมไปถึงการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายโดยมีระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ครับรวมไปถึงนะครับความสำคัญและการดูแลรักษาระบบอวัยวะเหล่านี้บทเรียนครั้งถัดไปครับเรื่องส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ของส่วนประกอบของเลือดครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของเลือดใบกิจกรรมเซลล์เม็ดเลือดมีลักษณะอย่างไรใบงานเซลล์เม็ดเลือดมีลักษณะอย่างไรใบกิจกรรมหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดใบงานหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดใบกิจกรรมแผนผังความสัมพันธ์ส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ใบงานแผนผังความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมด
3: อ๋อ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02

412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับเช่นเคยในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อจากเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราตั้งเป้าหมายกันไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ70หรือมากกว่าครึ่งนึงของผลงานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติครั้งที่3แล้วนะครับก็จะสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ70ที่เราตั้งกันไว้ในครั้งที่แล้วสร้างสรรค์ต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่ร้อยละเท่าไหร่จาก70จะไปร้อยเลยไหมหรือว่าจะมีจุดให้หนูได้จอดทำอะไรบางอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้สีเบื้องต้นจากที่ครูเห็นงานของหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็สามารถจัดองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานกระจกสีได้นะจากภาพที่ได้เห็นนะครับจากนักเรียนต้นทางก็ดูดีนะครับดูได้เอาความรู้ต่างๆที่แนะนำไปมาปรับใช้นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการก็คือการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์โดยการเอาทัศนธาตุนะครับมาใช้อย่างเช่นพวกเส้นสีรูปร่างซึ่งการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานแบบศิลปะกระจกสีอยู่แล้วนะครับงานของทุกคนจะมีองค์ประกอบของทัศนธาตุเหล่านี้อยู่ทั้งหมดเลยต่อมาสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะคือนักเรียนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าคุณสมบัติของทัศนธาตุต่างๆที่เอามาใช้ในการสร้างงานศิลปะคือนอกจากหนูจะเอามาใช้ในการสร้างงานชิ้นนี้ได้แล้วหนูยังเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของทัศนธาตุที่จะเอาไปสร้างงานในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนั่นหมายความว่าความรู้ในครั้งนี้จากการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุและเอาทัศนธาตุมาสร้างงานเนี่ยสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อไปในปีนี้หรือว่าในอนาคตยิ่งใครไปเรียนต่อในสายศิลปะในอนาคตเนี่ยก็ยิ่งเอาไปใช้ได้เลยครับสำคัญมากๆนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะลงมือทำงานกันต่อเรามาสำรวจอุปกรณ์กันสักนิดนึงนะครับอุปกรณ์ยังเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมอยู่นะครับสีโปสเตอร์ยังใช้แบบเดิมคราวที่แล้วครูแนะนำไปแล้วใช่ไหมว่าใครที่สีหนืดสีแห้งต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ครูเห็นงานบางคนที่เวลาเราระบายลงไปแล้วเนี่ยเราเห็นพื้นกระดาษอยู่ถ้าหนูระบายงานลงไปแล้วยังเห็นพื้นกระดาษอยู่แสดงว่าสีของเราความเข้มข้นน้อยไปก็คือเราใช้น้ำเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องใส่สีให้มากกว่านั้นหรือว่าให้น้ำน้อยลงนะครับก็จะเห็นพื้นงานที่มีแค่สีเลยจะไม่เห็นพื้นกระดาษนะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์นะครับอันนี้ใช้ติดขอบเนาะใครที่ติดอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องแกะออกจนกว่างานจะเสร็จนะครับผลงานความคืบร้อยละ70อันนี้สำคัญมากนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำคัญยังไงกับการที่ครูตั้งเป้าหมายให้นักเรียนการตั้งเป้าหมายแต่ละครั้งนะครับนั่นหมายความว่าเป็นเป้าหมายให้หนูไปถึงเพราะฉะนั้นใครที่ยังไปไม่ถึงเดี๋ยวจะเป็นอุปสรรคกับหนูตอนที่เราเริ่มประเมินผลงานตอนท้ายเนี่ยเราจะเอาผลงานของทุกคนมาประเมินร่วมกันโดยที่เพื่อนจะเป็นคนประเมินผลงานเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทำผลงานให้ได้ตรงตามความคืบหน้าที่ครูกำหนดทุกครั้งเพื่อเราจะได้ไปพร้อมๆกันในทุกสเต็ปนะครับต่อมาอาจารย์สีนะครับอันนี้ใช้ปกติอยู่แล้วนะผู้กัน3ขนาดครั้งนี้ใครที่พร้อมตัดเส้นแล้วอาจจะต้องมีผู้กันขนาดเล็กมากๆแล้วนะครับผ้าแล้วก็ภาชนะเน้นย้ำเหมือนเดิมให้ล้างผู้กันบ่อยๆเช็ดแล้ววางไว้ข้างนอกอย่าแช่ไว้ผู้กันจะชำรุดนะครับแล้วก็กระดานรองวาดอันนี้ใครที่ไม่มีกระดานรองวาดมาแปะกับโต๊ะไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังว่าน้ำจะไปสัมผัสโต๊ะนิดนึงนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือทำเดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้ทำก่อนแล้วก็มีเคล็ดลับในการสร้างสรรค์ผลงานนิดๆหน่อยๆมาฝากด้วยจากที่ครูได้เห็นผลงานของทุกๆคนแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับชื่อกิจกรรมว่าชอบภาพไหนเพราะอะไรกันเดี๋ยวมีภาพให้ดู3ภาพด้วยกันครับนักเรียนมีภาพให้ดู3ภาพนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองดูซิว่าตัวเองชอบภาพไหนแล้วลองหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าเราชอบภาพนั้นน่ะเพราะอะไร นะครับตอบตามความชอบตอบตามความเข้าใจตามความต้องการของตัวเองได้เลยลองให้คำตอบกับตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนที่นั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันอาจจะไม่ได้ชอบภาพเดียวกันกับหนูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนชอบภาพไหนมีเหตุผลยังไงมีความชื่นชอบในจุดไหนตรงไหนนะครับพร้อมจะไปดู3ภาพของครูหรือยังพร้อมแล้วไปดูกันเลย3ภาพนี้ชอบภาพไหนเพราะอะไรกันทุกคนลองสังเกตซึ่งแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็ลองให้เหตุผลกับตัวเองดูนะครับว่าเราชอบภาพนี้เพราะอะไรเราชอบตรงไหนชอบองค์ประกอบตรงไหนของภาพชอบสีไหมหรือว่าชอบการจัดวางหรือว่าชอบวิธีการแบ่งช่องอันนี้หนูให้เหตุผลด้วยตัวเองได้เลยนะครับลองดูภาพกันก่อนนักเรียนปลายทางนะครับลองดูนะครับแล้วก็ลองให้เหตุผลกับตัวเองดูว่าเหตุผลที่ตัวเองเลือกที่จะชอบภาพนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรตอนนี้มีใครมีภาพที่ชอบอยู่ในใจแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยใครมีภาพที่ชอบมุ้ยหลายคนเลยถ้างั้นถามเลยได้ไหมใครชอบภาพที่หนึ่งยกมือยกมือใครชอบภาพที่หนึ่งสูงสูงเลยลูกขอดูสูงสูงใครชอบภาพที่สองก็มีใครชอบภาพที่สามครับโอเคใครยังไม่มีภาพที่ชอบเลยมีไหมไม่มีนะเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้ภาพที่ชอบมาเหมือนกันและที่ครูหลอกให้ยกมือเมื่อกี้ครูจำไม่หมดแล้วเดี๋ยวครูจะถามหาเหตุผลนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางใครสามารถให้เหตุผลกับครูที่ดูอยู่ปลายทางก็สามารถให้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเพื่อนต้นทางมีอะไรจะแบ่งปันนะมาเริ่มที่ภาพแรกกันก่อนเลยนะครับภาพแรกภาพที่หนึ่งภาพนี้เมื่อกี้ใครยกมือบ้างครูอยากได้เหตุผลว่าหนูชอบภาพนี้เพราะอะไรเอาตามที่หนูรู้สึกในใจหนูเลยใครพร้อมจะตอบก่อนตอบได้เลยครับเชิญครับตอบหลายคนได้เลยนะจะได้เอามาแชร์เอามาแบ่งปันกัน
1: ชอบเพราะว่ามีชอบองค์ประกอบในภาพแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ครับที่มีต้นไม้ออกมาเป็นมังกรแล้วก็สี
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าชอบที่ต้นไม้เนี่ยโดนจัดวางให้เป็นต้นไม้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อขึ้นมาเป็นตัวมังกรแล้วก็ชอบสีที่ถูกใช้ในภาพด้วยคนอื่นล่ะครับมีเหตุผลว่ายังไงกันบ้างมีไหมมีใครอยากให้เหตุผลของตัวเองอีกไหมครับขออีกสัก2คนเมื่อสักครู่ครูเห็นกลุ่มนี้ครูขอคำตอบหน่อยว่าหนูชอบเพราะอะไรลูกขอคำตอบหน่อยครับขออีกสักหนึ่งคนนะเดี๋ยวครูจะสุ่มไปหากลุ่มอื่นจะได้แบ่งปันกันว่าเรามีมุมมองยังไงซึ่งบางครั้งเนี่ยมุมมองอาจจะเป็นมุมมองที่ครูมองไม่ออกเลยเหมือนกันนะครับเชิญครับ
2: ชอบองค์ประกอบในภาพครับ
0: ชอบในส่วนไหนบ้างครับ
2: มังกรครับ
0: ชอบในส่วนของมังกรปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับในส่วนของภาพที่หนึ่งมีไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าภาพนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับภาพที่หนึ่งภาพนี้นะครับองค์ประกอบที่เราเห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือภาพมังกรนะครับซึ่งองค์ประกอบนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับผลงานของเราจุดเด่นของงานของเราก็ควรจะเป็นเอกลักษณ์ไทยที่เราหยิบยกมาใช่ไหมครับมันควรจะเด่นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือมองแล้วเห็นได้ชัดเลยภาพที่มีจุดเด่นชัดเจนนะครับภาพนี้เด่นชัดเจนด้วยหลายๆอย่างอย่างแรกมีการใช้สีที่ตัวเอกลักษณ์ของงานก็คือตัวมังกรเนี่ยเขาใช้สีโทนร้อนเพื่อต้องการที่จะให้มังกรเด่นโดยไปตัดกับพื้นหลังที่เป็นสีโทนเย็นนะครับคราวนี้พอตัวองค์ประกอบหลักของภาพที่เขาต้องการให้เด่นเป็นสีโทนร้อนพื้นหลังเป็นสีโทนเย็นมันทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นจุดเด่นเป็นตัวมังกรขึ้นมาที่เรามองแล้วเราจะเห็นมังกรได้ชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งเป็นความขัดแย้งของสีที่เกิดขึ้นในภาพจากองค์ประกอบที่อยู่ข้างหน้ากับพื้นหลังของภาพนั่นเองนะครับนอกจากนี้สีของพื้นหลังเขาใช้สีออกโทนฟ้าเพื่อให้มันมีความโปร่งแสงซึ่งเป็นดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนกระจกที่แสงมันส่องผ่านมาข้างหลังได้เลยนะครับอันเนี้ย ก็จะช่วยให้องค์ประกอบที่เราต้องการจะโชว์เนี่ยมันเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยทําให้เป็นพื้นที่ว่างด้วยพอเรามองไปที่ภาพแล้วก็จะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับอันนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะใครที่ต้องการให้ผลงานตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเอกลักษณ์ใครที่ตัวเองเอามานําเสนอต้องการให้โดดเด่นหนูก็อาจจะเลือกที่จะเอาพื้นหลังกับตัวที่หนูเอามานําเสนอให้เป็นคนละโทนสีหรือคนละวรรณะสีกันผลงานก็จะโดดเด่นขึ้นนะครับรวมถึงค่าน้ําหนักความเข้มอ่อนของสีเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันอย่างภาพนี้เนี่ยตัวมังกรเนี่ยเค้าทําภาพสีเข้มมากนะครับเค้าใช้สีเข้มมากๆเค้าก็เลยดูชัดขึ้นกับพื้นหลังเขาใช้สีโทนอ่อนก็เลยยิ่งทําให้ตัวมังกรเนี่ยเด่นขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองสังเกตที่ตัวงานของตัวเองนะครับแล้วก็ลองปรับใช้ดูได้นะครับต่อมาภาพที่2มีใครเลือกภาพที่2บ้างยกมือให้ดูอีก1ทีไม่มีแล้วมีสิโอเคใครชอบภาพที่2ชอบเพราะอะไรกันครับขอคําตอบชอบภาพที่2เพราะอะไรเอาเหตุผลตามที่หนูรู้สึกเลยลูกไม่ต้องหลักการก็ได้เชิญครับเชิญไม่ต้องหลักการนะครับเอาที่หนูรู้สึกได้เลย
3: ชอบลายเส้นค่ะแล้วก็ชอบในการเขาแบ่งแยกให้มันดูชัดเจนของแต่ละส่วน
0: เฮ้ยดีอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับดีตอบดีมีใครอยากเพิ่มเติมเพื่อนไหมครับมีไหมน่าจะมีนะครูคิดว่าน่าจะมีเดี๋ยวลองให้ข้อมูลสนับสนุนดูกันก่อนไหมครับที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นะครับค่อนข้างดีเลยแต่ครูเชื่อว่าคนอื่นน่าจะมีมุมมองอื่นอีกเชิญครับ
4: ชอบการใช้โทนสีค่ะ
0: การใช้โทนสีเป็นยังไงลูก
4: เป็นสีโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นค่ะ
0: หนูดูแล้วหนูรู้สึกยังไง
4: รู้สึกผ่อนคลาย
0: รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่างที่ครูบอกนะครับว่าภาพเนี่ยหนูอาจจะไม่ต้องอธิบายด้วยหลักการก็ได้แต่อธิบายด้วยความรู้สึกที่หนูรู้สึกจากการมองภาพมาดูคำตอบแรกของเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าภาพเนี่ยดูมีการจัดวางแบบเป็นสัดส่วนถูกต้องภาพนี้มีการจัดวางแบบเป็นสัดส่วนเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังว่าเขาจัดวางสัดส่วนในภาพนี้ยังไงนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงบอกว่ามีการใช้สีทั้งโทนร้อนและโทนเย็นแต่ดูแล้วรู้สึกสบายตารู้สึกสบายด้วยองค์ประกอบในภาพนะครับเขาเหลือพื้นที่ว่างไว้เป็นด้านหลังก็คือส่วนที่เขามีการใส่โทนร้อนเข้าไปนิดนี่แหละที่ช่วยให้เป็นพื้นหลังของภาพดูเหมือนจะเป็นภาพที่ตกนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกสบายเพราะว่ามีการจัดองค์ประกอบแบบไล่ลำดับไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันภาพนี้เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือเพื่อนบอกว่ามีการจัดวางไว้เป็นส่วนๆถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือภาพนี้มีการจัดระยะหน้าระยะกลางและระยะหลัง3ระยะด้วยกันซึ่งการจัดระยะแบบนี้ทําให้เพื่อนเกิดความรู้สึกว่ามันสบายใจมากมันดูแล้วมันดูสบายมันดูโล่งนะครับเกิดจากการจัดวาง3ระยะคือระยะหน้าจะเป็นน้ําตกที่อยู่ด้านหน้าครับนักเรียนระยะกลางก็จะเป็นต้นไม้ทิวต้นไม้ที่อยู่เส้นกลางภาพนะครับและระยะหลังคือภูเขาและท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปพอมีการจัดระยะแบบนี้มันทําให้ผลงานมีความน่าสนใจมีระเบียบแล้วก็ดูแล้วมันรู้สึกโปร่งสบายนะครับดูแล้วรู้สึกไม่อึดอัดถ้าหนูเอาวิธีนี้มาใช้กับผลงานตัวเองเช่นหนูวางจานอาหารของหนูที่หนูนําเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านจานอาหารหนูวางไว้ข้างหน้าเลยก็จะทําให้ดูโดดเด่นนะครับแล้วระยะหลังก็จะช่วยเป็นตัวผ่อนคลายแทนนะครับจากที่ครูเห็นผลงานหลายๆคนในห้องตอนนี้นะครับก็มีการจัดวางระยะซึ่งบางคนไม่รู้ตัวหรอกครับว่าตัวเองจัดวางระยะแต่ทุกคนทําไปโดยสัญชาตญาณทําไปโดยใช้การใช้เซนส์ในการจัดวางนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้ชัดๆแบบเนี้ยเราก็จะตั้งใจกับมันมากขึ้นและจัดวางระยะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นงานก็จะยิ่งออกมาน่าสนใจมากขึ้นด้วยต่อมาภาพสุดท้ายภาพที่3ใครชอบภาพนี้ยกมือขึ้นเดี๋ยวอยากฟังเหตุผลมากเลยนะครับคนที่ชอบภาพนี้อยากฟังเหตุผลมากซึ่งคนที่ชอบภาพนี้จะเป็นคนที่ทำงานสวยด้วยลองสังเกตดูครูขอคำตอบก่อนเลยว่าหนูชอบภาพนี้เพราะอะไรใครให้คำตอบกับครูได้เชิญค่ะคนแรก
5: ชอบตรงที่ว่ามันเป็นภาพที่วางองค์ประกอบเรียบๆแต่ว่าเขาใช้การเทคนิคการลงสีกับแบ่งช่องค่ะทำให้มันดูโดดเด่นแล้วก็บวกกับว่าที่เขาใช้แสงลอดตรงต้นไม้ทำให้งานดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นค่ะ
0: สุดยอดมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของความรู้สึกก็ได้นะครับมีไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าใครที่กำลังทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันตอนนี้แลกเปลี่ยนคำตอบกันได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้นะครับมีใครเพิ่มไหมลูกมีใครเพิ่มเติมคำตอบไหมครับหนูลองเพิ่มไหมหนูรู้สึกยังไงดูแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับท่านอาจจะพูดถึงในส่วนของหลักการก็ได้ในส่วนของความรู้สึกจากการดูภาพก็ได้แล้วเดี๋ยวครูอาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับ
4: มีความรู้สึกที่สวยแล้วก็สบายตาแต่ว่ายังมีความพิศวงของรูปค่ะ
0: ดีมากครับผมมือให้เพื่อนหน่อยดีมากโหสองคนนี้ตอบได้เพอร์เฟกต์มากคนแรกตอบว่าภาพอะดูเรียบนะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าการเลือกใช้สีการให้แสงส่องมาทางด้านหลังมันทำให้ภาพดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นเพื่อนอีกคนบอกว่าดูสบายดูสดใสแต่ก็แฝงความพิศวงเข้าไปด้วยคราวนี้ความพิ

วงนั้นมันมาจากอะไรซึ่งครูเชื่อว่าความพิศวงในลักษณะแบบนี้หนูน่าจะเคยเห็นในภาพยนตร์บางเรื่องใช่ไหมที่เขามีการใช้แสงแบบนี้แสงที่ผ่านช่องต้นไม้มาจากในป่าแล้วดูน่ากลัวเหมือนผีกำลังจะออกมามันเลยทำให้หนูเชื่อมโยงว่าความรู้สึกพิศวงแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเลยตอบได้ว่ามันรู้สึกพิศวงซึ่งถูกต้องเลยภาพนี้ต้องการนำเสนอความน่าพิศวงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับสำหรับภาพที่3นี้นะครับเป็นการใช้ภาพโทนร้อนกับโทนเย็นตัดกันอีกเหมือนกันซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ว่าโทนร้อนเขาใช้ร้อนจ๋าๆจัดๆเลยไหมไม่เขาใช้แค่เหลืองอ่อนๆที่จะมาเป็นแสงให้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาใช้สีแบบแดงเลยส้มเลยมาตัดกับม่วงเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่พิศวงเท่าที่ควรเขาก็เลยเลือกใช้เหลืองครับนักเรียนใช้เหลืองมาตัดกับม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยเป็นสีของความลึกลับอยู่แล้วถ้านักเรียนลองย้อนกลับไปถึงการ์ตูนที่หนูเคยดูแม่มดจะเป็นสีม่วงตัวนางร้ายต่างๆจะเป็นสีม่วงแม้กระทั่งพวกยาต่างๆที่จะเอาไปให้ตัวเอกกินก็จะต้มด้วยสีม่วงเหมือนกันอันนี้เป็นสีที่สื่อความหมายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนที่เพื่อนบอกว่าแสงเนี่ยสาดมาข้างหลังพอแสงสาดมาข้างหลังปุ๊บตัวต้นไม้ที่อยู่ในระยะหน้ากลายเป็นเงาเลยทันทีมันเลยยิ่งสนับสนุนความรู้สึกพิศวงไปอีกและมิติความใกล้ไกลของงานมันยิ่งชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้อารมณ์ของภาพมันเกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนบอกได้เลยว่ามันพิศวงซึ่งครูเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะรู้สึกพิศวงเหมือนกันนะครับแค่เพียงไม่ได้พูดออกมาหรือว่าไม่สามารถจำกัดความได้ว่าเป็นความพิศวงนะครับอันนี้คือความหลากหลายของภาพนี้นะครับภาพนี้ใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุค่อนข้างเยอะแต่คราวนี้สิ่งที่ครูจะบอกว่าที่ครูเคยย้ำเสมอว่าอย่าแบ่งช่องให้เล็กเกินไปจริงๆแล้วถามว่าแบ่งช่องเล็กมากๆได้ไหมจากภาพนี้แบ่งได้ไหมครับเล็กมากๆได้ถ้าหนูสามารถลงสีในช่องเล็กๆได้หนูแบ่งช่องเล็กได้เลยแต่ถ้าหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะลงสีได้ไหมครูแนะนำว่าให้ช่องใหญ่ไว้สักนิดนึงนะครับแต่ใครคิดว่าจะแบ่งเล็กๆแบบนี้แหละแล้วลงสีละเอียดละเอียดแบบนี้เลยสามารถทำได้ครูแนะนำให้ทำเพราะมันจะทำให้รายละเอียดในภาพเยอะแล้วทำให้ภาพสื่อสารอารมณ์มากขึ้นด้วยนะครับจากที่เราดูไปทั้ง3ภาพหนูจะเห็นความแตกต่างของการเลือกใช้ทัศนธาตุการจัดวางองค์ประกอบการเลือกใช้เส้นใช้สีซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้ลองดูซิว่าผลงานของเราตอนนี้เนี่ยมีตรงไหนที่เราอยากจะพัฒนาขึ้นบ้างลองปรับดูนะครับลองปรับดูแล้วก็ครูขอเน้นย้ำอีกอย่างนึงในเรื่องของการตัดเส้นซึ่งวันนี้บางคนน่าจะพร้อมตัดเส้นแล้วครูแนะนำว่าให้ใช้ผู้กันในการตัดเส้นเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้ปากกานะแล้วก็ให้ใช้ผู้กันที่เป็นขนาดเล็กอาจจะเป็นเบอร์00หรือเบอร์0นะครับจะได้เส้นที่สวยงามพอดีนะคราวนี้มาดูคำแนะนำในการสร้างงานนะครับครูมีคำแนะนำในการสร้างผลงานลายเส้นสร้างศิลป์น่ะเพิ่มเติมมาให้หลังจากที่ครูได้ดูผลงานของเพื่อนๆในห้องต้นทางแล้วนะครับก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆในห้องต้นทางด้วยแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับจะได้พัฒนาผลงานตัวเองในด้านแรกนะครับมาดูในเรื่องของการใช้ทัศนธาตุก่อนเรื่องการคุมน้ำหนักสีภายในภาพถ้าเราต้องการให้ภาพของเราดูมีมิติอยากให้นักเรียนใช้สีในช่องติดกันเป็นสีที่ไม่เหมือนกันก็คือยิ่งสีในงานของเราหลากหลายเท่าไหร่น้ำหนักในงานจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นงานเราจะดูมีชีวิตชีวาดูมีมิติมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มีการไล่น้ำหนักในแต่ละช่องด้วยซึ่งวันนี้จากที่เห็นของเพื่อนต้นทางก็มีหลายคนไล่น้ำหนักออกมาได้สวยงามมากนะครับแล้วก็อย่างที่สองคำนึงถึงน้ำหนักแสงเงาอีกเหมือนกันแต่เป็นการใช้เนื้อสีที่ใกล้เคียงกันอย่างที่ครูเคยบอกว่าหนูอาจจะมีเหลืองตั้งต้นมาแล้วผสมขาวให้อ่อนลงไปเรื่อยๆเนื้อสีที่ใกล้เคียงกันแบบนี้จะทำให้ผลงานมีน้ำหนักแสงเงาที่ชัดเจนขึ้นแล้วงานจะสวยมากขึ้นนะครับ3ต้องเก็บรายละเอียดให้ดีอย่าให้สี2ช่องผสมกันสัปดาห์ที่แล้วครูได้แนะนำไปแล้ววิธีการลงสีคือเอาผู้การจุ่มสีปาดสีออกนิดนึงแล้วกดให้แบนถูกไหมพอกดแบนปุ๊บเราจะสามารถลากไปตามขอบเส้นได้แบบเป๊ะๆนะครับก็จะทำให้สีเนี่ยไม่ไปเชื่อมกับช่องก่อนที่ลง

ไว้นะครับอันนี้ก็จะทําให้งานของเรามีรายละเอียดที่สวยงามมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาดูของเรื่ององค์ประกอบบ้างนะครับจุดเด่นภายในงานสิ่งที่เราต้องการการนําเสนอผ่านงานชิ้นนี้ก็คือเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นจุดเด่นควรจะเป็นเอกลักษณ์ที่เราเลือกมาเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงอย่างเดียวนั้นต้องใหญ่และเด่นในผลงานมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของใครที่คิดว่ามีองค์ประกอบอื่นมาแย่งซีนหนูจะต้องจัดการบางอย่างแล้วอาจจะลดสีของเขาเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเขาน้อยลงนะครับหรืออาจจะมีการปรับขยายขนาดของภาพใหม่นะครับสองคือพยายามปรับให้องค์ประกอบในภาพสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างเช่นบางคนวาดภาพต้มยำกุ้งมาแต่พื้นหลังหนูวาดเป็นตารางหมากรุกมาเลยมันก็จะทำให้จานอาหารหนูดูแข็งๆทื่อๆแต่กลับกันถ้าหนูทำข้างหลังเป็นภาพเป็นลายไม้เหมือนจานต้มยำจานเนี้ยวางอยู่บนโต๊ะไม้งานของหนูก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือคนที่ทำพื้นหลังเป็นใบตองอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความอ่อนไหวมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลองดูอย่าให้พื้นหลังมันแข็งทื่อหรือเป็นระเบียบมากเกินไปงานของเราจะดูไม่มีชีวิตชีวานะครับส่วนที่3นะครับให้มีความสัมพันธ์ในส่วนของขนาดของแต่ละอย่างอย่างเช่นกุ้งมันควรจะตัวใหญ่กว่าเห็ดมั้ยในจานต้มยำถูกมั้ยบางคนโหเห็ดใหญ่มาเลยเห็ดไปแล้วครึ่งจานอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับกันนิดนึงเพื่อให้มันมีความสมจริงอยู่บ้างให้มีความสมส่วนอยู่บ้างนะครับแล้วก็จัดวางองค์ประกอบอย่างที่สอนไปเมื่อสักครู่ที่เราทํากิจกรรมกันไปมันมีเรื่องของระยะหน้ากลางหลังใครจะเอาปรับใช้ก็ได้แต่สําคัญมากๆอ่ะไม่ควรเกินระยะกลางนะครับเอกลักษณ์ที่เราเอามาวาดเนี่ยไม่ควรเกินระยะกลางของผลงานเพราะถ้าหลุดจากระยะกลางไปแล้วจะทำให้งานไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่น่าสนใจแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่ครูเอามาแนะนำให้เพิ่มเติมเผื่อจะได้เอาไปปรับให้ผลงานสวยงามขึ้นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนของการวิจารณ์ในคาบถัดไปนะครับคราวนี้มาทบทวนขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานแบบเร็วๆกันนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วแน่นอนคือการติดกระดาษกาวและการร่างภาพนะครับขั้นตอนที่2แบ่งเป็นช่องบางคนที่ตอนนี้รู้สึกอยากจะปรับงานครูแนะนำเรื่องการแบ่งช่องถ้าสมมติว่างานของหนูเป็นน้ำหนูก็ควรจะแบ่งให้เป็นคลื่นเนาะบางคนเป็นไม้ก็แบ่งให้เป็นลายไม้ดูหนูพยายามอย่าทำให้มันเป็นเรขาคณิตทั้งหมดนะครับมันจะทำให้งานเนี่ยไม่มีชีวิตชีวาเนาะต่อมาเริ่มลงสีเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนลงสีแล้วตอนนี้สีของใครที่ไม่เป็นระเบียบหนูอาจจะต้องมาคุมพื้นที่ของเขานิดนึงนะครับเพื่อให้อยู่ในขอบเขตที่เราวาดไว้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ลงสีกันไปจากที่ครูเห็นเนาะหลายคนแล้วเป้าหมายที่ครูต้องการเนี่ยคือลงสีเกินครึ่งมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้หลายคนลงสีเต็มแล้วบางคนพร้อมที่จะตัดเส้นแล้วบางคนตัดเส้นมาแล้วด้วยอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากเก็บสีครบทุกช่องแล้วให้เก็บรายละเอียดผลงานโดยเก็บสีทีละแต่ละช่องก่อนหลังจากนั้นค่อยมาตัดเส้นโดยใช้สีโปสเตอร์และผู้กันในการตัดนะครับสังเกตว่าครูใช้ผู้กันเบอร์เล็กมากๆแล้วจะใช้แค่ปลายผู้กันในการตัดเส้นเท่านั้นนะครับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนของการแกะกระดาษกาวออกซึ่งเราจะยังไม่แกะนะครับจนกว่างานจะสมบูรณ์จริงๆเราถึงจะแกะออกเนาะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์แบบนี้อย่าลืมว่าตีกรอบด้วยนะตีกรอบด้านในด้วยก่อนที่หนูจะแกะกระดาษกาวออกหนูเอาผู้กันจุ่มสีไปตีกรอบก่อนแล้วก็ค่อยแกะออกไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายความคืบหน้าวันนี้เราทำมาได้แล้ว70เราต้องการทำต่อไปที่90ซึ่งเหลืออีก10เหลือไว้ทำไมเหลือไว้ให้พวกหนูได้เก็บรายละเอียดให้ตัดเส้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายของทุกคนคือเก็บรายละเอียดสีในส่วนของพื้นที่ที่หนูแบ่งช่องกระจกไว้แล้วนะครับแล้วก็ลงสีให้เต็มแผ่นเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันต่อนะครับวันนี้ให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยนะครับโดยมีเป้าหมายความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ90นะครับในระหว่างที่สร้างสรรค์ผลงานนี้ถ้าเพื่อนต้นทางมีอะไรน่าสนใจมีเทคนิคน่าสนใจมีงานที่น่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนครับอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่มีเทคนิคน่าสนใจก็คือในหนึ่งช่องเนี่ยนอกจากเพื่อนจะระบายสีเดียวแล้วเขามีการไล่เฉดสีในแต่ละช่องด้วยนะครับซึ่งการ

ใกล้เฉดสีในแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยให้งานมีมิติมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผลงานนี้นะครับนำเสนอเอกลักษณ์ไทยในหัวข้อของขนมเบื้องไทยซึ่งตอนนี้ภาพอาจจะยังไม่ชัดมากนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากที่เพื่อนตัดเส้นเสร็จแล้วจะมีมิติที่ชัดขึ้นนะครับด้วยการไล่สีในแต่ละช่องด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากให้ผลงานของตัวเองเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับอาจจะใช้วิธีการไล่ช่องแบบนี้นะครับไล่สีในช่องนะครับแล้วก็การใช้พื้นหลังนะครับให้มีความเป็นสีที่ตรงข้ามกันกับสีตัวเอกลักษณ์นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันครับ

นักเรียนครับอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าสนใจซึ่งมีวิธีการลงสีในช่องที่ใกล้กันโดยการไล่เฉดสีนะครับอันเนี้ยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนจะแบ่งช่องนะครับอย่างเช่นที่พื้นเนี่ยแบ่งช่องไว้แล้วก็ช่องที่อยู่ใกล้กันนะครับก็มีการทำให้สีเนี่ยต่างกันมันจะทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยรวมไปถึงองค์ประกอบด้านหลังอย่างเช่นเจดีย์ตรงนี้นะครับเพื่อนก็มีการให้ช่องที่อยู่ติดกันเนี่ยเป็นสีคนละสีกันอีกเหมือนกันงานก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็งานชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่มีการตัดเส้นที่เล็กมากๆด้วยซึ่งเพื่อนมีการใช้เส้นของผู้การที่เล็กมากนะครับก็จะทำให้งานมีความละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจจะใช้วิธีนี้นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับโดยการแบ่งช่องแล้วก็ให้แต่ละช่องเนี่ยสีไม่ไล่แบบเมื่อสักครู่แล้วนะครับในแต่ละช่องไม่ได้ไล่สีเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วแต่ช่องที่อยู่ติดกันใช้สีต่างกันเทคนิคนี้ก็จะช่วยให้งานมีน้ำหนักมีแสงเงาที่น่าสนใจมากเหมือนกันครับผม

นักเรียนครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นอีกผลงานนึงนะครับที่มีความน่าสนใจอาจจะไม่ได้เป็นการไล่สีเหมือนผลงานก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้นะครับคือการใช้สีแบบสดๆตัดกันขัดแย้งแบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งเขาเลือกเอาสีโทนเย็นนะครับกับสีโทนร้อนเนี่ยมาตัดกันแบบเด็ดขาดมากๆเลยอันนี้ทำให้องค์ประกอบหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอารมณ์จัดจ้านนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจแบบนี้อาจจะเลือกพื้นหลังให้มีน้ำหนักสีที่มนๆหน่อยนะครับใส่เงาเข้าไปเยอะๆใส่สีเข้มเข้าไปเยอะๆแล้วก็ในส่วนที่ต้องการให้โดดเด่นขึ้นมาคือใช้สีสดๆเลยนะครับใช้สีที่มีค่าความสว่างเยอะๆแดงคือแดงเลยไม่ผสมให้หม่นลงเพิ่มนะครับก็จะทำให้เกิดการขัดแย้งหรือเกิดการตัดกันของสีอย่างชัดเจนแบบนี้ก็จะทำให้งานน่าสนใจอีกแบบนึงนะครับอาจจะไม่ได้มุ่งประเด็นไปในเรื่องของแสงเงาที่ชัดเจนแต่

0: นักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้นะครับผลงานของเรากำลังทำจากเป้าหมาย70%ไปสู่เป้าหมาย90%นะครับซึ่ง90%เนี่ยคือผลงานลงสีแบบเต็มภาพแล้วนะครับแต่เหลือในส่วนของการเก็บรายละเอียดไว้แล้วก็เหลือในส่วนของการตัดเส้นไว้ที่เราจะมาสร้างสรรค์กันต่อในครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนกลับไปหาเวลาว่างทำผลงานต่อเพิ่มเติมนะครับจากที่ดูเพื่อนต้นทางเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายมากแล้วก็มีหลายเทคนิคมากๆที่น่าขโมยมาเป็นแรงบันดาลใจนะเราจะไม่เรียกว่าก๊อปนะเราจะเรียกว่าขโมยแรงบันดาลใจนะครับมาใช้สร้างสรรค์ผลงานของเราซึ่งสามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะเนี่ยเกิดขึ้นจากการลอกเรียนแบบเทคนิคกันการเรียนตัวงานที่ทำไปแล้วตัดยังไงให้เส้นนิ่งให้เส้นคงที่ให้เส้นสวยงามตัดยังไงให้สวยได้เหมือนกับใช้ปากกาเมจิกในการตัดซึ่งการตัดเส้นครั้งหน้านะครับเราจะใช้สีโปสเตอร์ในการตัดซึ่งครูเชื่อว่าอาจจะเป็นทักษะที่นักเรียนหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่เราจะมาฝึกกันนะครับฝึกให้ชินมือถ้าหนูสามารถทำได้มันจะเป็นความสวยงามของผลงานนะครับที่จะมีเอกลักษณ์อีกรูปแบบนึงที่ทั้งผลงานเนี่ยใช้สีโปสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมมานะครับก็คืออุปกรณ์ตามชุดเดิมที่เราได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเลยแต่อย่าลืมว่าครั้งหน้าผลงานเราจะต้องมาที่ความคืบหน้า90%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ถึงเป้าหมายอาจจะต้องเร่งมือสักนิดนึงเพราะครั้งหน้าเราจะได้เก็บรายละเอียดแล้วก็ตัดเส้นกันนะครับเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนของการประเมินต่อไปนะครับคราวนี้ครั้งหน้าอีกอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือผู้กันผู้กันเบอร์0พิเศษเบอร์00เบอร์0หรือครูให้ขนาดใหญ่สุดในการตัดเส้นคือเบอร์1ที่หนูจะต้องไปเตรียมมาใช้ในการตัดเส้นในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าใครอาจจะเตรียมกระดาษมาเพิ่มก็ได้กระดาษใช้เป็นกระดาษ reuse ธรรมดาได้เลยนะครับใช้ในการรองมือก็ได้หรือใช้ในการเทสเส้นก่อนจะเอาลงมาตัดเส้นในจริงนะครับอันนี้แนะนำให้เตรียมเพิ่มเติมมานอกเหนือจากที่ขึ้นอยู่บนกระดานตอนนี้นะครับส่วนในเรื่องของใบงานนะครับที่จะต้องจัดเตรียมก็คือใบงานที่4ในเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งจะกำหนดความคืบหน้าไปที่100%นะครับก็เป็นความสำเร็จของคาบเรียนหน้าคาบเรียนนี้นะครับขอให้ทุกคนไปจัดเตรียมนะครับทำงานของตัวเองให้พร้อมที่จะทำการตัดเส้นทำการเก็บรายละเอียดนะครับครูเชื่อว่าอีกขั้นตอนนึงที่ทุกคนรอคอยมากๆเลยคือขั้นตอนที่จะได้ดึงเทปกาวออกจากงานตัวเองนะครับเชื่อว่าน่าจะชอบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้วิธีการตัดเส้นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้แบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับที่เราจะเอามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อในงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยนะครับก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆคำแนะนำในการพัฒนางานรวมถึงเทคนิคดีๆจากเพื่อนๆในห้องต้นทางไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นั่นเองทั้งหมดทำความเคารพขอ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา

18:01 น.และเวลา20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ินิซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

0: E-L-E-P-H-A-N-T Elephant ช้าง
1: ว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้อง
0: ๆใหญ่ Big B-I-G Big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลย
1: ช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวงเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือน้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โหพี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ
0: ่แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับเราก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปลาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้มากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
2: animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l ePHANT elephant ช้าง big BIG big ใหญ่ swim SWIM swim ว่ายน้ำ hippopotamus HIPPOPOTAMUS hippopotamus hippopotamus waitWEIGHT weight น้ำหนัก
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: พลังแส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะนักเรียนมหัศจรรย์งานผ้าหรือเศษผ้ามหัศจรรย์ใช่ไหมคะเศษผ้ามหัศจรรย์ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปเรียนเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ข้อ1อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าได้ข้อ2อธิบายแนวทางในการพัฒนาผลงานดอกไม้จากเศษผ้าไปสู่อาชีพได้ข้อ3ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าได้ตามลำดับขั้นตอนนะคะต่อไปข้อ4ประยุกต์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าเป็นแนวทางไปสู่อาชีพได้นะคะส่วนข้อ5ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและเสร็จทันเวลานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นักเรียนจะทำเสร็จทันเวลาไหมนะคะมีคำถามชวนคิดสัปดาห์ที่แล้วเราโหวตกันใช่ไหมว่าวันนี้เราจะประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเศษผ้าประเภทไหนนะคะแบบไหนโหวตกันแล้วนะคะมาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเศษผ้านำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวถ้าใครตอบคุณครูได้คุณครูจะให้โบติดผมเป็นรางวัลผู้ชายยกเลยไม่ใช่เอาให้เพื่อนก็ได้นะคะนักเรียนคิดว่าเศษผ้านำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างมีข้างหน้าตอบกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ทีละคนลูก

0: สามารถประดิษฐ์เศษผ้ามาเป็นกระเป๋าได้ครับ
1: ประดิษฐ์เป็นกระเป๋าได้จากเศษผ้าใช่ไหมลูกค่ะเก่งมากอ่ะอีกคนนึง
2: ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งได้ครับ
1: ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งเช่นอะไรลูก
2: เช่นดอกไม้ครับ
1: ดอกไม้ติดผมดอกไม้ติดเสื้อดอกไม้ติดกระเป๋าใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะเดี๋ยวมีคนล่ารางวัลอีก1คนอ่ะเชิญกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ตอบเลยลูกนั่งเสียดายกลัวคุณครูไม่เรียกนะคะ
3: สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือพวงกุญแจได้ค่ะ
1: เป็นอะไรนะลูก
3: ตุ๊กตาหรือพวงกุญแจค่ะ
1: ตุ๊กตาหรือพวงกุญแจใช่ไหมคะหรือที่เก็บกุญแจใช่ไหมลูกค่ะปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเก่งมากนะคะเศษผ้าหรือผ้าเหลือใช้นะคะนักเรียนปลายทางเราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ต่อในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างที่เพื่อนๆได้ตอบไปแล้วเมื่อกี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีตัวอย่างชิ้นงานเมื่อกี้ตั้งเป็นรางวัลให้ด้วยใครที่ตอบคำถามมีอะไรลูกตัวอย่างชิ้นงานเพื่อนปลายทางได้ดูหน่อยนอกจากเราจะนำเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แล้วเราสามารถประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆภายในบ้านได้อะอะไรคะลูกชูขึ้นหน่อยกลุ่มไหนได้แล้วชูขึ้นหน่อยมีอะไรบ้างที่เก็บอะไรลูกที่เก็บกุญแจอ่ะได้คุณครูที่เก็บกุญแจมีอะไรอยู่ด้วยข้างในนี่นะคะที่เกี่ยวอยู่นี่นะคะใช้สำหรับทำอะไรได้ลูกเก็บกุญแจนะคะเก็บกุญแจนักเรียนคิดว่าชิ้นงานนี้เราสามารถขายได้ไหมลูก
4: ได
1: ้นักเรียนจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยให้ตั้งราคาค่ะ35บาท50บาทอันนี้เป็นฝีมือของรุ่นพี่ม.2ของปีที่แล้วนะคะคุณครูให้มาดูเป็นตัวอย่างสำหรับน้องปีนี้นะคะสำหรับเก็บกุญแจได้เป็นรูประฆังคว่ำนะคะอันนี้1ชิ้นงานอีก1ชิ้นงานที่ครูนำมาให้ดูมีอะไรคะมีอะไรลูกเป็นโบติดผมใช่ไหมคะโบติดผมก็เป็นชิ้นงานของรุ่นพี่เราเช่นกันนักเรียนคิดว่าโบติดผมนี้สามารถขายได้ไหมลูก
4: ได้
1: นะคะฉะนั้นชิ้นงานต่างๆที่ประดิษฐ์จากเศษผ้าเหลือใช้หรือผ้าที่ไม่ใช้แล้วนักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์สร้างเป็นชิ้นงานอย่างที่เราต้องการนะคะโดยการออกแบบก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นลูกจะทำใช้เองหรือจะทำขายหรือจำหน่ายก็ได้นะคะเป็นอาชีพเสริมก็ได้ไม่ยากด้วยเพราะว่าเราเรียนพื้นฐานอะไรไปลูกการตัดเย็บไปแล้วใช่ไหมคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้นไปแล้วฉะนั้นเราต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะวิชาที่เราเรียนไปสร้างชิ้นงานใช้ภายในบ้านใช้เองเช่นโบติดผมเนี่ยลูกทำได้นะหรือเพื่อจำหน่ายก็ได้นะคะต่อไปยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยค่ะที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะมาดูซิส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากผ้านะคะเป็นผ้าเหลือใช้บางทีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเขาตัดชุดเสร็จแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช้เยอะแยะมากมายเราสามารถไปขอทางร้านได้ถ้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้หรือประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้จะไม่ค่อยขายนะคะดูงานชิ้นแรกดอกไม้จากผ้าให้เป็นไอเดียในการออกแบบวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ประดิษฐ์แบบนี้แต่ให้เป็นไอเดียหรือ

0: รูปแบบนะคะให้นักเรียนได้เห็นว่าสามารถสร้างชิ้นงานหรือประดิษฐ์ดอกไม้ได้หลายแบบนะคะเศษผ้าหรือใช้สัปดาห์นี้แล้วนักเรียนได้โหวตกันว่านักเรียนอยากจะทำดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมคะดอกไม้แบบนี้เขาเรียกว่าการเย็บแบบโยโย่นะคะเย็บแบบโยโย่ก็คือการเย็บผ้าในลักษณะวงกลมโดยใช้วิธีการอะไรลูกการเนาแล้วก็รูดนะคะการเนาแล้วก็รูดเขาเรียกว่าการเย็บโยโย่นะคะเพราะว่าพอรูดเสร็จแล้วคล้ายกับอะไรลูกคล้ายกับโยโย่ใช่ค่ะทีนี้ก็นำมาใช้ในการตกแต่งชิ้นงานประเภทต่างๆเช่นอาจจะเป็นกระเป๋าก็ได้อาจจะเป็นที่อะไรคะรองแก้วที่ลูกบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม3เขาเป็นคนออกแบบแล้วก็เลือกไว้ใช่ไหมคะหรือเป็นที่รองจานหรือเป็นผ้าปูโต๊ะสวยงามนะคะการเย็บโยโย่เนี่ยจะให้สีสันสวยงามสะดุดตาน่าสนใจนะคะมีอะไรอีกอันนี้ใช้อะไรลูกใช้อะไรคะส่วนใหญ่กางเกงยีนถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือเสื้อผ้ายีนส่วนใหญ่จะพอเราโตขึ้นอะนะคะการสวมก็ลำบากใช่ไหมคะฉะนั้นสามารถมาดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป็นของใช้ต่างๆได้แมสนะคะแล้วก็ตุ๊กตานะคะมาดัดแปลงออกแบบใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดนึงก็จะเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วนะคะมีอะไรอีกลูกตุ๊กตาพวงกุญแจก็มีหลายแบบเห็นไหมคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะรูปช้างเนี่ยใช้เศษผ้าต่างๆมาต่อกันให้เป็นลวดลายที่สวยงามอาจจะเป็นชิ้นเดียวในโลกก็ได้ใช่ไหมคะเพราะไม่มีรูปแบบที่เหมือนกันทุกอย่างลวดลายจะคนละแบบคนละลายเนื่องจากเราใช้เศษผ้าในการประดิษฐ์นะคะมีอีกแม้ที่เก็บกุญแจเหมือนที่คุณครูนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะมีรูปแบบต่างๆมากมายกระเป๋าสำหรับตัวอย่างวันนี้ก็ให้ดูไปแล้วทั้งตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จแล้วก็ตัวอย่างจากภาพหรือจากในอะไรคะสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่คุณครูค้นหามาให้เป็นเบื้องต้นฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาปฏิบัติกิจกรรมประดิษฐ์อะไรลูกประเด็นอะไรคะดอกไม้หรือการเย็บโยโย่ใช่ไหมคะแบบเมื่อกี้นะทีนี้วิธีการเย็บโยโย่อะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายมากนะคะต้องใช้เวลาด้วยการที่จะทำให้รูปทรงสวยงามได้ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การฝึกบ่อยๆนะคะมาดูกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าก็คือการเย็บโยโย่เนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนบอกว่าอยากประดิษฐ์เป็นของใช้อะไรนะลูกของใช้อะไรคะดอกไม้มาต่อกันแล้วเป็นอะไรคะที่รองแก้วหรือรองจาน
1: รอง
0: แก้วสำหรับวันนี้คุณครูให้โจทย์ก็คือให้นักเรียนประดิษฐ์อย่างน้อยเย็บโยโย่อย่างน้อยคนละ1ชิ้นแล้วมาต่อกันนะคะเป็นที่รองแก้วนะเป็นที่รองแก้วนะคะหรือรองถ้วยเล็กๆได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูอาทิตย์ให้นักเรียนดูก่อนทีละขั้นตอนนะคะถึงจะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้ฮะพร้อมแล้วยังลูกพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วนะ

0: เดี๋ยวคุณครูขออธิบายสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางการปฏิบัติการเย็บหรือการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้านักเรียนปลายทางสามารถดูตัวอย่างจากใบความรู้ได้เลยนะคะตามกระบวนการถ้าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามใบความรู้ที่คุณครูให้ไปก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นได้เลยนะคะแต่ส่วนนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้โหวตกันว่าเราจะทำดอกไม้หรือการเย็บแบบโยโย่นะคะเพื่อที่จะทำเป็นจานรองภาชนะนะคะอาจจะเป็นสำหรับรองแก้วน้ำหรือว่าถ้วยชามได้นะคะก็คนละ1ชิ้นงานสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนมาประกอบแล้วต่อกันเป็นชิ้นใหญ่นะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูก่อนนะลูกนักเรียนคะพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะลูก
2: ครับ
0: ด้วยดีนะค่อนข้างจะใช้ฝีมือไม่ยากละค่ะคุณครูเตรียมผ้าให้นักเรียนแล้วในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะอันนี้เพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเวลาไม่ทันอีกนะคะอันดับแรกทำไงลูกขั้นตอนหลักในการประดิษฐ์จำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้ว1ทำยังไงลูกหลักการประดิษฐ์ข้อที่1ศึกษาอะไรคะศึกษาอะไรลูก
3: ศ
0: ึ
3: กษาความร
0: ู้ศึกษาข้อมูลความรู้แบบที่เราต้องการใช่ไหมหาข้อมูลมาก่อนทำยังไงเริ่มยังไงสองอะไรลูกเตรียม
4: อุปกรณ
0: ์ให้ครบให้พร้อมสามทำไงคะสองอะไรสองวางแผนสามอะไรสามเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสี่อะไรสี่ลงมือปฏิบัติเก่งมากครูใครที่ตอบคำถามครูเดี๋ยวครูให้รางวัลคืออะไรคะ
5: โบ
0: นี่โบรักชาติด้วยนะคะโบรักชาตินะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้มีอะไรบ้างดูสิลูก1กรรไกรเข็มได้อะไรอีกลูกอะไรคะผ้าสำหรับเย็บนะคะมีเครื่องตกแต่งอะไรคะ
6: กระด
0: ุมหรือกิฟต์ติดผมนะคะขั้นตอนที่1นักเรียนจะปฏิบัติไปพร้อมคุณครูไหมทุกคนจับผ้าคนละ1ชิ้นค่ะดูขั้นตอนคุณครูก่อนนะสมมุติว่านักเรียน นำแบบที่เราต้องการนะคะตัดแบบที่เราต้องการความกว้าง12เซนติเมตรขนาดนะคะ12เซนตัดแบบเสร็จแล้วเรามาทาบลงบนผ้าที่เราจะตัดใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปพร้อมไหมลูกนักเรียนสังเกตผ้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเหมือนกันไหมสีเหมือนสีเข้มกับสีอ่อนใช่ไหมลูกฉะนั้นเวลาลูกเย็บก็ให้นักเรียนพับริมผ้าชิ้นในที่เป็นสีอ่อนนะคะสีเข้มจะอยู่ข้างนอกนะสีเข้มอยู่ข้างนอกสีอ่อนอยู่ข้างในพับเข้ามาครึ่งเซนติเมตรหรือ 0.5 0.5 มิลลิเมตรนะคะได้ยังนักเรียนก็ปักเข็มลงไปการเย็บแบบเย็บเนาธรรมดานะลูกขึ้นลงธรรมดาเทคนิคใครอยากรู้เทคนิคการที่จะทำให้สวยทำยังไงมีคนตอบเทคนิคที่จะทำให้ชิ้นงานสวยก็คือให้ระยะเท่ากันระยะก็คือครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซนไปเรื่อยๆนะคะระยะเท่ากันแล้วพอรูดจีบออกมาจะสวยนะคะลูกพร้อมยังนะคะครึ่งเซนเท่ากันทุกระยะนะคะมือซ้ายลูกมือซ้ายลูกก็พับไปเรื่อยๆพับครึ่งเซนมือขวาก็แทงเข็มขึ้นลงระยะครึ่งเซนนะคะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้เดี๋ยวคุณครูไปเดินดูให้นะคะเดี๋ยวไปแนะนำที่โต๊ะให้อย่าลืมนะระยะฝีเข็มต้องเท่ากันนะลูกถึงจะสวยสุดปลายเข็มแล้วก็รูดมาครั้งหนึ่งถ้านักเรียนไม่ถนัดนักเรียนใช้หมุดก็ได้นะลูกถ้าสมมุติเราพับแล้วมันไม่ถนัดใช้หมุดตึงไว้ก่อนก็ได้ใช้หมุดช่วยใช้หมุดช่วยตึงไว้แบบนี้ได้นะคะนะลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆค่ะใครที่ทำได้ก็ช่วยสอนเพื่อนด้วยนะลูกช่วยกันดูก่อนในกลุ่มมาลูกช่วยกันดูก่อนมือซ้ายพับไปเรื่อยๆมือขวาก็แทงเข็มขึ้นลงให้ระยะเท่ากันมือซ้ายก็พับไปเรื่อยๆนะคะดูซิว่าวันนี้จะมีกลุ่มไหนสำเร็จไหมนะ

นักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้นะคะไม่ยากแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนักเรียนคะของคุณครูเย็บรอบแล้วเย็บรอบเสร็จแล้วทำไงลูกทำไงคะรูดนะค่อยๆรูดนะคะค่อยๆรูดมานักเรียนดูนะคะถ้าลูกเย็บระยะฝีเข็มเท่ากันนะคะมันจะทำให้ดอกเราสวยรูดเสร็จแล้วทำไงต่อลูกรูดเสร็จแล้วทำไงต่อคะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวพอเย็บเสร็จแล้วลูกทำไม่ถูกรูดเสร็จแล้วให้นักเรียนจิ้มเข็มลงไปตรงกลางแทงเข็มไปข้างหลังเลยลูกเนี่ยตรงกลางนะคะแล้วลูกก็ดึงมันก็จะแน่นนะคะเสร็จแล้วลูกไปผูกปมข้างหลังลูกผูกปมข้างหลังผูกปมข้างหลังเสร็จแล้วตัดได้เลยของครูเสร็จแล้วนะคะดอกหนึ่งค่ะอะไรนะลูกพับลูกพับรอบด้านเลยค่ะนักเรียนคะดูคุณครูแป๊บหนึ่งตอนที่ลูกประกอบนะคะตอนที่ลูกประกอบเป็นวงกลมเอาของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมาประกอบต่อกันใช่ไหมให้ลูกเริ่มจากดอกสีเขียวก่อนอันดับแรกนะคะดอกสีเขียวก่อนนะดอกสีเขียวหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะวิธีการติดดอกนักเรียนดูวิธีการติดดอกติดยังไงให้เอาดอกที่ได้แล้วนะคะประกบกับดอกสีเขียวซึ่งดอกสีเขียวจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมลูกสนุกใหญ่สนุกใหญ่ทุกคนฟังคุณครูนิดหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกวิธีการประกอบดอกให้นักเรียนจับดอกสีเขียวก่อนอันดับแรกนะลูกแล้วตามด้วยดอกที่เป็นสีขาวชมพูเนี่ยประกบนะคะประกบแล้วก็เย็บติดกันเย็บพันเฉยๆพันดิมให้ติดกันนะลูกอันนี้ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคในการประกอบดอกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้เสร็จแล้วแทงไปข้างหลังแทงไปข้างหลังแล้วก็ตรึง
ให้เพื่อนช่วยสอนนะคะให้ทำให้ได้แบบนี้นะเวลาประกอบดอกนะลูกเอาทีละดอกมาประกบกับสีเขียวก่อนนะประกบสีเขียวทีละดอกแล้วก็ค่อยมาประกบขาวกับขาวนะคะหรือว่านักเรียนสามารถทำเป็นกิฟต์ติดผมก็ได้นักเรียนไม่ทำเป็นชิ้นใหญ่นักเรียนทำเป็นชิ้นเล็กเป็นกิฟต์ติดผมก็ได้นะลูกเนี่ยสมมติว่าเราจะทำให้น้องคุณครูมีกิฟต์ให้ไปแล้วนะคะถ้านักเรียนจะทำให้น้องอนุบาลอะไรเงี้ยถ้ามีน้องสาวก็ทำเป็นกิฟต์มีกระดุมอยู่ตกแต่งได้ไหนมาดูสิคะมาดูตรงนี้เลยเสร็จแล้วเหรอลูกมาดูสิคุณครูขออนุญาตติดกิฟต์หน่อยได้ไหมเห็นไหมลูกน่ารักไหมหันทางโน้นให้เพื่อนปลายทางได้ดูสำหรับที่นักเรียนมีน้องอนุบาลนักเรียนสามารถประดิษฐ์ให้น้องได้อันนี้อย่างง่ายที่สุดแล้วนะคะน่ารักด้วยค่ะแล้วก็มีกระดุมให้ตกแต่งนะลูกไหนดูสิไหนครับเด็กๆคะดูของเพื่อนอันเนี้ยคือลูกจะสังเกตเห็นได้ว่าของเพื่อนจะไม่สม่ำเสมอก็คือตรงจีบใช่ไหมลูกนี่คือระยะฝีเข็มอะไม่เท่ากันก็เลยทำให้จีบของเราไม่สวยฉะนั้นเทคนิคก็คือลูกต้องเย็บให้ฝีเข็มเท่ากันทุกช่องนะคะก็เลยไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่นะคะรูดให้ชิดเลยแล้วก็แทงเข็มลงไปข้างล่างแล้วก็ผูกปมข้างล่างนะคะลูกลูกสาว ต้องให้ฝีเข็มระยะฝีเข็มนะลูกมันเท่ากันนะมันจะเป็นจีบสวยอย่างเงี้ยลูกไหมระยะฝีเข็มเท่ากันอันนี้ก็เลยถ้าเราจะให้จีบมันขึ้นมาต้องใช้ปลายเข็มเขี่ยขึ้นมาปลายเข็มเขี่ยเพื่อจัดทรงให้ดูสวยแม้มันจะหลบไปข้างในโอเคไม่เป็นไรเอาได้อยู่เดี๋ยวลองใหม่นะค่ะเอาของคุณครูไปก็ได้ลูกปลุกปมนะไปเพิ่มเผื่อใครเสียติดไว้งั้นแหละน่ารักดี

0: อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยสรุปว่าชิ้นงานที่เราจะทำเป็นที่รองจานนะคะนักเรียนปลายทางคะที่รองจานตอนนี้น่าจะไม่ทันนะคะคุณครูก็เลยให้เพื่อนๆลองคิดออกแบบว่าเราจะทำชิ้นงานยังไงให้เสร็จภายในชั่วโมงได้ก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ทำเป็นกิฟต์ติดผมสำหรับน้องอนุบาล นะคะทำเป็นกิฟต์ติดผมสำหรับน้องอนุบาลแล้วก็มีโชว์ชิ้นงานที่เก็บกุญแจนะคะแล้วก็มีโบติดผมโบติดผมซึ่งโรงเรียนของเราก็จะติดโบสีอะไรนะลูก
1: ส
0: ีกรมอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโบที่ถูกระเบียบโรงเรียนนะคะสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวสรุปบทเรียนวันนี้สรุปว่าเราก็ได้ชิ้นงานเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจำกัดด้วยเวลาด้วยนะคะนักเรียนปลายทางแต่ถ้านักเรียนปลายทางน่าจะมีโอกาสที่จะสร้างงานชิ้นใหญ่ได้นะคะมาดูบทเรียนวันนี้คุณครูจะให้เพื่อนๆช่วยบอกนิดนึงว่าการทำงานของเราเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและแก้ไขยังไงลูกต้องเจอแน่นอนเพราะว่าหลายคนคิดว่าง่ายแต่ว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวให้ตัวแทนเพื่อนช่วยสรุปให้นิดนึงดูสิว่า
2: ความยาวของได้ไม่พอค่ะ
0: อันนี้คือปัญหาอุปสรรคของลูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความยาวแล้วลูกทำไงคะต้องต่อใหม
2: ่ต่อได้
0: เย็บใหม่เลย
2: ต่อได้ใหม่ค่ะ
0: ต่อได้ใหม่คนอื่นล่ะคะอุปสรรคในการทำงาน
3: มีบางช่วงที่แบ่งช่องไม่เท่ากันค่ะเย็บไม่เท่ากันค
0: ่
3: ะ
0: พอแบ่งช่องไม่เท่ากันแล้วเกิดอะไรลูก
3: ไม่สวยงามเท่าไหร่ค่ะ
0: คือระยะของกีบใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ของผลงานเราเนี่ยจะไม่สวยเพราะว่าระยะฝีเข็มเราไม่เท่ากันนะคะต้องมีเทคนิคนะคนอื่นมีอีกไหมแล้วงานที่ลูกทำเนี่ยสามารถไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไหมลูก
4: ได้ครับ
0: ทักษะที่เราเรียนวันนี้ทำอะไรได้บ้าง
4: เอาไปตกแต่งบ้านนี่
0: ตกแต่งบ้านทำเป็นดอกไม้ตกแต่งบ้านทำอะไรอีกคะทำอะไรอีกลูกที่รองจานตกแต่งกระเป๋านะคะโอเคปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยขอบคุณมากค่ะพรีเซนเตอร์นักเรียนคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานซึ่งเราสามารถประดิษฐ์เองได้แต่ว่าเบื้องต้นเราต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมลูกก่อนที่จะสร้างชิ้นงานอะไรได้มีความรู้ต้องรู้จักออกแบบต้องรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนคะนักเรียนปลายทางด้วยสิ่งสำคัญสิ่งประดิษฐ์ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องดูความสามารถของใครด้วย

0: องด้วยนะคะบอกแล้วว่าจะประดิษฐ์อะไรต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยว่าเราทำได้ไหมเรามีศักยภาพพอไหมนะคะเพราะว่าระหว่างการทำงานเราจะเจออุปสรรคต่างๆนะคะที่ต้องแก้ไขแก้ปัญหานะก็สรุปว่างานชิ้นนี้นักเรียนก็สามารถนำไปต่อยอดความรู้นะคะออกแบบชิ้นงานต่อไปได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนเรื่องอะไรคะหน่วยที่5ราชยาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็มี1ใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดราชยาเศรษฐกิจพอเพียง2ใบงานที่1เรื่องรีวิวคิดจากการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดินนะคะหรือคุณครูจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำจึงกระจายออกเป็นวงซ้อนๆกันแล้วไปเรียนรู้เรื่องน่าสนใจวิธีการสเก็ตภาพคนร้าย

0: นี้จะมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับนั่นก็คือซ่อมเสียงนี่เองนะครับคราวนี้ซ่อมเสียงของเรานี่นะครับเราที่จะทำให้มันสั่นสะเทือนได้โดยเคาะกับสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเคาะกับแหล่งวัตถุนี้นะครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเคาะกับโต๊ะนะครับด้วยความแรงคล้ายๆกันนะครับเสียงมันก็จะสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าผมใช้เคาะกับพลาสติกเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราเคาะซ่อมเสียงเนี่ยถ้าผมจับดูจะเห็นว่าซ่อมเสียงเนี่ยค่อนข้างสั่นแต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความเร็วมากเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าผมนี่นะครับเอาน้ำมาใส่ในแก้วนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซ่อมเสียงนี้นะครับสั่นมากขนาดไหนนะครับดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับจะเห็นคลื่นเห็นไหมครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเกิดเห็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของซ่อมเสียงทั้งสองนี่นะครับคราวนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซ่อมเสียงนี่นะครับสร้างงานที่เกี่ยวกับศิลปะได้อย่างไรผมก็มีแก้วอยู่4ใบนี่นะครับแล้วก็ได้เติมสีอาหารเนี่ยลงไปในตะแก้วนะครับเรามีสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าผมได้ตัดกระดาษนะครับเป็นรูปวงกลมความกว้างให้สามารถที่จะวางลงบนแก้วนี้ได้แล้วไม่หล่นลงไปนะครับตรงกลางเนี่ยผมก็ได้เจาะรูประมาณสักนิ้วหนึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะเคาะซ่อมเสียงนี้นะครับน้ำมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นรอยจุดต่างๆนี้นะครับบนกระดาษนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้นี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ภาพศิลปะที่เกิดจากซ่อมเสียงนี่นะครับได้อย่างไรเด้อเห็นไหมครับสรุปว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับและเราสามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยวิธีการดีดสีตีและเป่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นตามไปด้วยเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมออาจเป็นอากาศน้ำเหล็กหรือวัตถุต่างๆก็ได้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในของแข็งรองลงมาก็คือน้ำส่วนช้าที่สุดก็คืออากาศและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศครับผมคิดว่าการทดลองสนุกๆในวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับและน้องๆก็คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าวิทยาศาสตร์นี่นะครับเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยครับการสเก็ตช์ภาพคนร้ายที่ตำรวจใช้ในการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: การสเก็ตช์ภาพคนร้ายในปัจจุบันใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการสร้างกรอบใบหน้าหรือโครงสร้างทรงผมและใบหูหลังจากนั้นจึงเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆทีละส่วนตั้งแต่ตาคิ้วจมูกและปากการเซตโปรแกรมส่วนสำคัญคือเจ้าหน้าที่จะต้องแยกชิ้นส่วนของใบหน้าในมาตราส่วนเดียวกันหลังจากทำการปรับเปลี่ยนจนได้ภาพที่สมบูรณ์ที่ได้รับการยืนยันจากผู้เสียหายหรือพยานก็จะนำภาพนั้นไปสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ผ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และ

0: ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์
1: World เรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: you want to ask for the location of Paul's office, what do you want to say? ประโยคนี้เราถามถึงโลเคชันของที่ไหนเอ่ยประโยคนี้เราถามถึงโลเคชันของ restaurant ที่เราถามว่าถ้าเราอยากถามถึง location of the post office what are you going to say เราจะพูดว่ายังไงจากประโยคนี้เลยแค่เราเปลี่ยนเป็น post แค่เราเปลี่ยนจาก restaurant เป็น post office เราจะพูดได้ว่าอย่างไรกรุ๊ป2 that's very easy
1: Excuse me, is there any post office around here?
0: Here? Yes, very good. Okay. Very good. All right. Next one. Ever say yes?
2: Yes.
0: There is one. There is one. Good for it.
3: Yes, there is one next to the post office.
0: Okay. Yes, there is one next to the post office. Everybody say it together. Yes.
2: There
0: is one.
2: Next to the post office.
0: So next to is preposition or adjective. Preposition. Very good. All right. Next one. Ever say, how do I get there?
2: How do you get
0: there? One more time.
2: How do I?
0: Get there. What does there refer to? There ตัวนี้หมายถึงอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงสถานที่ไหนนะโลเคชั่นของ restaurant เพราะนั้น there refers toThere refers to post office or restaurant. Post office or restaurant. The restaurant. ถูกต้องเพราะว่าเรากำลังถามถึง location ของ restaurant. เรารู้แล้วว่า location ของ restaurant คือ next to the post office. ต่อไป how do I get there? There ตัวนี้เลยต้องหมายถึง the restaurant. Okay. เพราะฉะนั้น this question asking for the location or the directions ประโยคนี้ถามถึง location or directions
2: directions
0: เนาะ how do I get there ฉันจะไปที่นั่นอย่างไรเราจะไม่เพียงแค่บอก location แล้วเราจะต้องบอกเส้นทางหรือทิศทางนั่นเองโอเค so this one is asking for the directions very good okay you want to tryEver say, turn right. At the first corner. The restaurant.
2: Is on your left.
0: Alright, so look at the mark here. เห็นป่ะนักเรียนเห็น a person mark ไหมเห็นตัวบุคคล Okay, so right now, เขาอยู่ที่ไหนเอ่ย Where is he? The bus station. So then he needs to.Turn right at the first corner. Okay. Turn right at the first corner. The restaurant is on
2: left.
0: Okay. His left. ถูกไหมครับพอเราเดินไป Turn right. The restaurant is on his left. Very good. So this one, it's giving the directions. ประโยคทั้งหมดนี้คือการให้เส้นทางนั่นเอง All right Okay Now your turn Worksheet number 8 Part A Match the words or phrases with the pictures Okay one more time Match the words or phrases with the pictures คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนได้นะครับซึ่งชื่อใบงานมีชื่อว่า Directions นะครับซึ่งเราจะทำในส่วนของ Part A ก่อนโอเค alright so let's do it together

0: The temple is on your
1: left. Left.
0: Okay, it's on your left. All right. 1 point. Okay. All right. Try again next time. Try again next time. เดี๋ยวเรามาดูกัน The first one เขาบอกว่าทำไม turn left at the first corner. Go past the museum. Temple is on your left. Okay. Very good. All right. กิจกรรมนี้เป็นงานที่9นะครับเราจะมีทั้งหมด2บุคคลด้วยกัน The first one student A and the second one is student B ที่จะให้เวลาเราสักครู่หนึ่งในการจับคู่ A และ B ซึ่งตอนนี้ student A คือ group 1 2 3 student B คือ4 5 6 okay let's do it จับคู่กันเลยครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้บักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้ข่อยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยข่อยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: องการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและเรือปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงที่2ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะเขียนเลขยกกำลังนะคะที่อยู่ในรูป a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n ได้ค่ะ2นักเรียนสามารถที่จะเขียนเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปของa ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n ให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n ได้ค่ะและในข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลังได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะความรู้ไปพร้อมกันก่อนค่ะนักเรียนยังจำความหมายของเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
2: ้นะคะนักเรียนคะถ้า a เป็นจำนวนใดๆนะคะและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังนะคะที่อยู่ในรูปของ a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณกัน n
2: ส่วน5เป็น
1: เลขยกกำลัง
2: ถูกต้องค่ะและเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้ว่ายังไงคะ6ยกกำลัง5คือ
1: 6คูณกัน5ตัว
2: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า6ยกกำลัง5ก็คือ6คูณกัน5ตัวนั่นเองค่ะเขียนแทนได้ด้วยอะไรคะ2คูณด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง5ซึ่งทั้ง2มีคำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะและคุณครูเนี่ยต้องการที่จะเขียน2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง5ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานเราจะได้ว่าไงคะเราจะได
1: ้
2: 2คูณ3ในวงเล็บเนี่ยทั้งหมดกี่วงเล็บคูณกันคะ
1: 5
2: วงเล็บคูณกันใช่ไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเราสามารถเขียน2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง5ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้ก็คือมี2คูณ3ที่อยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะคูณกันทั้งหมด5วงเล็บนั่นเองค่ะค่ะซึ่งพอครูเราเขียนได้แล้วเนี่ยนักเรียนลองดูว่าเรามี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 5
2: ตัวนะคะและเรามี3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวนะคะเรา2คูณกัน5ตัวหมายความว่า2ยกกำลัง
1: 5
2: 3คูณกัน5ตัวหมายความว่า
1: 3

0: ถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง5ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง5คูณด้วย3ยกกำลัง5นั่นเองค่ะค่ะซึ่งเรียนสังเกตส่วนเลขชี้กำลังล่ะคะ5ถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าทั้ง2นี้มีอะไรที่เหมือนกันมีเลขชี้กำลังที่เท่ากันใช่ไหมคะแต่ว่าฐานเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมคะมีหน้าตาที่แตกต่างกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูที่ใบกิจกรรมที่4ของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้สมบัติของเลขยกกำลังเพิ่มเติมขึ้นมานะคะค่ะสำหรับในใบกิจกรรมที่4ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในใบกิจกรรมที่4ของเราค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนค่ะในตอนแรกค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะพิจารณานะคะหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนค่ะให้อยู่ในรูปการคูณกันของเลขยกกำลังโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังค่ะหลังจากนั้นก็เติมคำตอบให้สมบูรณ์นะคะส่วนในตอนที่2ค่ะก็คือเมื่อเรียนได้คำตอบในส่วนแรกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำคำตอบในส่วนแรกนะคะมาเติมลงในตารางในตอนที่2ให้สมบูรณ์นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีข้อที่4เนี่ยเป็นข้อเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้ช่วยคุณครูเติมคำตอบลงไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในตอนที่3ค่ะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยคูณ5ทั้งหมดยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปการคูณกันของเลขยกกำลังค่ะข้อนี้นักเรียนลองดูว่าเราจะทำยังไงนักเรียนคะ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง4จากความหมายของเลขยกกำลังหมายความว่ายังไงคะ
1: 3คูณ5ทั้ง4ยกกำลัง4
0: เราจะได้ว่า3คูณ5ที่ในวงเล็บคูณกันทั้งหมด4วงเล็บใช่ไหมคะก็คือ3คูณด้วย5อย่างเงี้ยคูณไปทั้งหมด4วงเล็บนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่ะจากบทนิยาม a ยกกำลัง n เช่นเอิบเราจะได้ว่ามี3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ4ตัวนะคะและ5คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
2: 4
0: ตัวนะคะซึ่ง3คูณกัน4ตัวหมายความว่า3ยกกำลังอะไรคะ
2: 4
0: และ5คูณกัน4ตัวก็คือ
2: 5
0: ยกกำลัง4นั่นเองดังนั้นในข้อที่1เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น3ยกกำลัง4คูณด้วย5ยกกำลัง4ถูกต้องค่ะดังนั้นแล้วก็เติมคำตอบ
3: ลง
0: เปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนนะคะดังนั้นเราก็จะใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n นะคะเราก็จะได้เป็นในลักษณะดังนี้แล้วก็คือกลายเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังทีนี้นักเรียนมองในส่วนที่เป็นเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้เลยหลังจากนั้นค่ะเรามาดูในตัวส่วนอีกเช่นเคยนะคะในส่วนด้านล่างนักเรียนจัดได้ว่ามี3คูณกันกี่ตัวคะ3คูณกัน3ตัวและ5คูณกันกี่ตัวคะ5คูณกัน3ตัวนะคะซึ่ง3คูณกัน3ตัวก็คือ3นักเรียนทราบว่ามีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะแต่เราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของเลขยกเนี่ยนักเรียนก็ทราบแล้วค่ะว่าเราสามารถเขียน3ยกกำลัง0มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ
2: 1
0: แล้ว5ยกกำลัง0ล่ะคะก็1เช่นกันดังนั้นถ้าคุณครูเปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง0คูณด้วย5ยกกำลัง0คำตอบยังเป็น1อยู่มั้ยคะ
2: เป
0: ็นนะคะดังนั้นในข้อที่3เนี่ยก็เติมผลลัพธ์ลงไปให้เรียบร้อย3ข้อได้เติมลงในตอนแรกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ในตอนแรกสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะนำผลลัพธ์ที่ได้ในตอนที่1เนี่ยลงมาเติมลงในตารางในตอนที่2นะคะเติมลงไปนะคะข้อที่2คุณครูจะเติมได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราก็เติมนะคะให้สมบูรณ์นะคะค่ะทั้ง3

ข้อส่วนข้อที่4คุณครูให้เรียนเพิ่มเติมช่วยครูหาคำตอบมาข้อที่4 3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังลบ1ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลังเราจะได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังของ3จะเป็นเท่าไหร่คะลบ1ถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังของ5ล่ะคะลบ1ถูกต้องนะคะในตอนที่2นักเรียนเติมข้อความสมบูรณ์ยังคะสมบูรณ์หมดแล้วนะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตว่าในตอนที่2ของเราเนี่ยในตารางของเราค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนกับผลลัพธ์เป็นยังไงกันคะเท่ากันใช่ไหมคะเราจะได้ว่าเลขชี้กำลังเนี่ยเท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งเลขชี้กำลังเนี่ยเห็นไหมโจทย์ให้มาว่า3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง4มีเลขชี้กำลังเป็น4ซึ่งผลลัพธ์ที่เราได้ก็4เช่นเดียวกันสังเกตดูว่าเราจะมีเลขชี้กำลังเนี่ยเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถเขียนข้อความคาดการณ์ได้นะคะในตอนที่3นักเรียนน่าจะเขียนออกมาเป็นประมาณนี้นะคะคุณครูก็จะเติมให้เห็นไหมเราก็จะได้ว่าจากตารางในตอนที่2เนี่ยเลขชี้กำลังของ3และ5ในผลลัพธ์ค่ะจะเท่ากับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนั่นเองค่ะหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนข้อความคาดการณ์นะคะได้ว่าเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนะคะก็คือ a คูณด้วย b ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อความคาดการณ์ทั้ง2นะคะนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถสรุปนะคะสมบัติได้ขึ้นมานะคะ1สมบัติของเรานั่นก็คือไหนคะนั่นคือสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนั่นเองก็คืออะไรคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็สามารถจดสมบัติของเราไปในตอนที่3ให้เรียบร้อยนะคะค่ะเป็นไงคะนักเรียนเข้าใจสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ตัวอย่างนะคะเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนะคะจำนวนแรก4คูณด้วย9ทั้งหมดยกกำลังลบ2ข้อนี้เราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปของการคูณของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะ ถูกต้องค่ะเราก็จะเขียนได้เป็น4ยกกำลังลบ2คูณด้วย9ยกกำลังลบ2ถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะต่อไปนะคะในข้อที่2บ้าง 2a ทั้งหมดยกกำลัง3เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วย a ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะในตัวอย่างที่3ของคุณครูนะคะ 5a ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบ1เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะ 5a ยกกำลังลบ1ค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตข้อนี้ให้ดีนะคะเนื่องจากว่า5ของเรานะคะจริงๆแล้ว5คือยกกำลัง1แล้วก็ด้านนอกคือลบ1 1คูณลบ1ก็ได้ลบ1ใช่ไหมคะซึ่งเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ a ยกกำลัง3 3คูณด้วยลบ1ก็กลายเป็นลบ3นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น5ยกกำลังลบ1คูณด้วย a ยกกำลังลบ3นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนมาลองมาดูตัวอย่างของการคูณกันของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเดียวกันบ้างสังเกต

0: ดูว่าทั้ง2จำนวนนี้ที่คูณกันมีเลขที่กำลังทำไมคะเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันนะคะเราจะสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะในแรงก็สามารถเขียนได้นะคะก็คือเก่งมากค่ะก็คือเราสามารถนำ6คูณด้วย8ทั้งหมดยกกำลังลบ3ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปของการคูณกันของจำนวน2จำนวนไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้บ้างนะคะซึ่งในวงเล็บของเราเป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมคะ6คูณด้วย8ก็คือได้เท่าไหร่คะ48ดังนั้นในข้อนี้เราก็จะได้ว่า48ยกกำลังลบ3เป็นคำตอบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ5ยกกำลัง7คูณด้วย a ยกกำลัง7ข้อนี้เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่า 5a ทั้งหมดยกกำลัง7นั่นเองถูกต้องค่ะต่อไป4ยกกำลัง5คูณเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อนี้ทำไงคะเราก็จะนำ4คูณด้วยเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะซึ่งเหลือเท่าไหร่คะคำตอบของเราก็คือถูกต้องค่ะเราก็จะข้อนี้คำตอบก็คือ2ยกกำลัง5นั่นเองแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้เรื่องของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานอยู่รูปของการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เราเข้าใจในสมบัตินี้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนี่แหละค่ะคุณครูต้องการเขียน42ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นข้อนี้นักเรียนช่วยคูณหานะคะว่า42จำนวน2จำนวนที่คูณกันได้42คืออะไรมีอะไรบ้าง
1: 67
0: นั่นบอกว่า6คูณด้วย7ได้42ใช่ไหมคะอ่ะสมมติเราก็จะเขียนเป็น6คูณด้วย7ทั้งหมดยกกำลัง3แต่ทีนี้โจทย์ต้องการนะคะให้อยู่ในรูปของการคูณกันนะคะโดยที่ฐานเนี่ยเป็นจำนวนอะไรเอ่ยเฉพาะ6กับ7เราต้องเหลือตัวใหม่ที่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะคะ6แล้ว6เราสามารถเขียนได้เป็นไงคะเก่งมากค่ะเห็นไหมคุณครูเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก6นะคะให้อยู่รูปของการคูณกันของจำนวนเฉพาะก็คือ2คูณด้วย3หลังจากนั้นค่ะ2คูณด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลัง3แล้วนะคะจากที่เราได้เรียนสมบัติไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็สามารถกระจาย3ไปได้ไหมคะได้ดังนั้นเราจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลัง3เก่งมากค่ะซึ่งทั้ง3จำนวนเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหมดยังคะเป็นหมดแล้วนะคะดังนั้นค่ะข้อนี้เราก็สามารถเขียน42ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะได้แล้วก็คือได้ผลลัพธ์เป็น2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลัง3นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะค่ะทีนี้นะคะนักเรียนคะหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ย42ของเรานักเรียนเนี่ยได้แยกตัวประกอบเป็น6คูณด้วย7ใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะแยกตัวประกอบของ42เป็น2คูณด้วย21ได้ไหมคะได้หรือว่า3คูณด้วย14ได้ไหมคะได้นะคะแต่ว่าเราสังเกตดูว่าทั้ง3จำนวนเนี่ยที่คูณกันแล้วได้42ที่เราเลือกมาเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจาก6คูณด้วย7นักเรียนก็แยกเป็นอะไรคะ2คูณด้วย3คูณด้วย7ได้เหมือนกันนะคะหรือว่า2คูณด้วย21เนี่ยนักเรียนก็สามารถแยกตัวประกอบของ21ได้เป็น3คูณด้วย7ก็เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่า3คูณด้วย14เราก็จะแยกได้เป็น2คูณด้วย7ใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถแยกตัวประกอบได้เหมือนกันก็คือเป็น2คูณด้วย3คูณด้วย7นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะในการที่เราจะพิจารณาเริ่มจากการคูณของจำนวนใดก็ได้นะคะซึ่งแล้วแต่ว่าเรียนเนี่ยถนัดการคูณจำนวนไหนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้การคูณของจำนวนเฉพาะทีเดียวเลยก็ได้นะคะคำตอบก็จะเหมือนกันนะคะ ค่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างที่2เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในข้อที่2นะคะคุณครูต้องการให้เราเขียน15ยกกำลังลบ4คูณด้วย45ยกกำลัง3ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นข้อนี้เรามองทั้ง2จำนวนทั้ง15ที่เป็นฐานและ45ที่เป็นฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะได้15เกิดจากการคูณกันของจำนวนเฉพาะอะไรเอ่ย3คูณ5ถูกต้องแล้ว45ล่ะคะแยกเป็นยังไงเอ่ยหรือบางคนอาจถ้ายังมองออกได้ยากได้ลองดูว่า45เกิดจาก9คูณกับ5ใช่ไหมคะซึ่ง9เราแยกได้ต่อไหมคะได้ไปเท่าไหร่เอ่ยดังนั้น45เราแยกเป็นตัวประกอบคูณกันเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันได้เป็นอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนะคะเห็นไหมเราก็จะแยกจาก15ฐานเป็น15ของเรานะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น3คูณด้วย5นะคะจาก45เราก็จะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ3คูณด้วย3คูณด้วย5นั่นเองหลังจากนั้นเป็นเราใช้สมบัติได้ยังคะเราใช้ได้แล้วเห็นไหม3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังลบ4เราก็จะเป็นได้เป็นเท่าไหร่คะ3ถูกต้องส่วน3คูณด้วย3คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง3เราก็จะเขียนได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง3
0: คูณ5ค่ะเห็นไหมเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้สมบัติอะไรได้คะสมบัติการคูณของเลขยกกำลังใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาที่ฐานเหมือนกันฐานของเรามี3กับ5เราพิจารณาที่ฐานเป็น3ก่อนใช่ไหมอ่ะฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันดังนั้น3ยกกำลังลบ4เนี่ยก็นำลบ4บวกได้3บวกได้3ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะต่อไป5ยกกำลังลบ4คูณกับ5ยกกำลัง3ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขที่กำลังมาบวกกันลบ4บวกได้3เหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วดังนั้นข้อนี้ค่ะเราก็จะผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง2คูณด้วย5ยกกำลังลบ1นั่นเองค่ะเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแปลว่านักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานอยู่ในรูปของการคูณของจำนวน2จำนวนได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาให้เราได้รู้จักสมบัติอีกหนึ่งสมบัตินอกเหนือจากสมบัติก่อนหน้านะคะอ่ะเรียนลองดูค่ะนะคะจำนวนเต็ม2จำนวนใดบ้างคะที่เราหารกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น2มีเยอะไหมคะเยอะมากมีอะไรบ้างที่เรามองง่ายๆเลยอย่างเช่น4ส่วน2ใช่ไหมคะหรือว่า4หารด้วย2ได้ถูกต้องมีอีกไหมคะ6ส่วน3หรือว่า6หารด้วย3นะคะได้นะคะมีไหมคะ10หารด้วย5นะคะมีหลายจำนวนเลยนะคะดังนั้นคุณครูขอเลือกมาสัก1จำนวนนะคะนะคะเราจะเขียนแทนกี่ตัวก็คือถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ค่ะว่า6ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะก็จะเท่ากับ6ยกกำลัง4ส่วนด้วย3ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนะคะถ้าเรียนผิดค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เข้าใจสมบัติมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวน2จำนวนนั่นเองค่ะข้อนี้ค่ะเศษ7ส่วน8ทั้งหมดยกกำลังลบ2เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะก็คือเศษ2ยกกำลัง0ส่วนด้วย3ยกกำลัง0นั่นเองเก่งมากค่ะ1จำนวนค่ะของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเดียวกันบ้างนะคะข้อแรก10ยกกำลังลบ6ส่วนด้วย5ยกกำลังลบ6เราจะเขียนได้เป็นไงคะ
1: 10ส่วน5ยกกำลังลบ
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่า

0: เศษ10ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ6นั่นเองหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วว่าเศษ10ส่วนที่5เนี่ยคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ2แล้วอาจจะเขียนเป็น2ยกกำลังลบ6ก็ได้นะคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเศษ4ยกกำลัง3ส่วนด้วย m ยกกำลัง3จะได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเศษ4ส่วน m ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะค่ะเศษ 8a ทั้งหมดยกกำลัง7ส่วนด้วย4ยกกำลัง7ล่ะคะ
1: เศษ 8a
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ 8a ส่วนด้วย4ทั้งหมดยกกำลัง7นั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยลองดูว่ามันมี8กับ4สามารถตัดทอนกันได้ไหมคะได้เหลือเท่าไหร่คะ
1: 2a
0: นะคำตอบก็คือ
1: 2a ทั้งหมดยกกำลัง7
0: ถูกต้องค่ะเราก็ได้คำตอบเป็น 2a ทั้งหมดยกกำลัง7นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจสมบัติในรูปของการหารมากยิ่งขึ้นอ่ะข้อนี้จงเขียน6ยกกำลัง5คูณด้วยเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ5ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังบ้างนะคะอ่ะข้อนี้เราจะทำยังไงดีคะนักเรียนฐานของเราเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยแต่ว่า6เนี่ยทราบว่า6เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้ไหมคะได้คืออะไรเอ่ย
1: 2
0: ก็คือ2คูณด้วย3ใช่ไหมคะอ่ะคุณครูก็จะเปลี่ยนให้เราได้เห็นชัดเจนคุณครูจะขอเขียนเป็น3คูณด้วย2นะคะทั้งหมดยกกำลัง5ซึ่งก็จะเท่ากับ6ยกกำลัง5นะคะหลังจากนั้นค่ะเรียนสังเกตดูว่า3คูณด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง5เราเรียนไปแล้วนะคะเราสามารถนำ5กระจายเข้าไปได้ไหมได้นะคะอ่ะในส่วนแรกวงเล็บแรกนะคะกลายเป็น
1: 3
0: คูณด้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ครบไปแล้วเราสังเกตที่ฐานก่อนเห็นไหมฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันสังเกตดูว่าฐานของเรามีนักเรียนมองที่3ก่อนถ้าฐานเป็น3ก็จะมี3ยกกำลัง5คูณกับ3ยกกำลังลบ5ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขที่กำลังมาบวกกันเหลือเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง0ต่อไปนะคะ2ยกกำลัง5หารด้วย2ยกกำลังลบ5ฐานเหมือนกันหารกันนำเลขที่กำลังมาลบกันดังนั้นเราก็จะได้เป็น5ลบด้วยลบ5ได้เท่าไหร่คะเห็นไหม2ยกกำลัง5กับ2กับหารด้วย2ยกกำลังลบ5เราก็นำ5ลบด้วยลบ5คำตอบกลายเป็นถูกต้องดังนั้นเราได้เป็น2ยกกำลัง10นะคะในส่วนแรกเห็นไหมนี่เลยก็เขียนได้เลยนะคะดังนั้นข้อที่ของเราก็คือ3ยกกำลัง0คูณด้วย2ยกกำลัง10นั่นเองนะคะซึ่ง3ยกกำลัง0ของเราเราทราบค่าไหมคะทราบแล้วนะคะได้เท่าไหร่คะจากบทนิยาม a ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นะคะและข้อนี้ของเราคำตอบก็คือ2ยกกำลัง10นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูในตัวอย่างที่2เพิ่มเติมนะคะตัวอย่างที่2จงเขียนเศษ2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3หารด้วยเศษ5ยกกำลังลบ1ส่วนด้วย2ยกกำลังลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนั่นเองนะคะในข้อที่2นักเรียนเจอโจทย์แบบนี้เริ่มแรกเราการให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันกลายเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่คะ10ถูกต้องต่อไปตัวส่วนบ้างฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วก็คือ5เรียนสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้ยังคะได้แล้วกลายเป็น3บวก7ได
1: ้
0: 10ดังนั้นต่อไปสามารถทำได้เลยคะนำมาหารกันได้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคข้อนี้นะคะคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือเศษ2ยกกำลัง10ส่วนด้วย5ยกกำลัง10นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนพอได้ไหมคะถ้าเจอโจทย์ในลักษณะดังนี้พอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแม่ก็

าลืมว่าเราเนี่ยได้รู้จักสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังมาแล้วทั้งหมด3สมบัติใช่ไหมคะเพิ่มเติมดังนั้นเดี๋ยวเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาลองฝึกตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับข้อนี้ของเรานะคะเราก็จะสามารถเขียนนะคะได้เป็นเศษ2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง10นั่นเองค่ะนะคะจัดรูปให้เรียบร้อยสวยงามนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่5และแบบฝึกหัดที่6นะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่5ค่ะก็จะเป็นการใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ทำก็คือจะมีโจทย์ทั้งหมด3ข้อให้เราได้ช่วยกันหาคำตอบนะคะแล้วก็สำหรับแบบฝึกหัดที่6คุณครูก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นการใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวน2จำนวนค่ะดังนั้นเราสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดที่5และ6ได้เลยนะคะและเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราก็จะมาเฉลยทั้ง2แบบฝึกหัดกันค่ะ

ปลายทางคะเดี๋ยวเรามาใช้แบบฝึกหัดที่5ไปกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อแรกนักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วได้เท่าไหร่คะ

0: ก็คือ12ยกกำลัง4ถูกต้องนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูแนวการคิดของนักเรียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อนี้นะคะเราดูว่าเนื่องจากว่าเลข4กำลังของเราเท่ากันหมดเลยไหมคะเท่ากันหมดเลยนะคะดังนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจับคู่แรกก่อนก็ได้ค่ะ 0.5 คูณกับ8ก่อนแล้วค่อยคูณด้วย3นะคะเห็นไหม 0.5 คูณด้วย8ในวงเล็บเหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ได้4นะคะเห็นไหมนะคะค่อยๆทำเรื่อยๆหลังจากนั้นเลขซีกำลังของเราเท่ากันแล้วเราสามารถนำฐานใช่ไหมคะฐานก็คือ4กับ3มาคูณกันได้เลยนะคะเก่งมากเห็นไหมดังนั้นคำตอบของเราก็คือ12ยกกำลัง4เก่งมากค่ะในข้อแรกนะคะใครถูกต้องตรวจถูกได้เลยนะคะ1คะแนนต่อไปพร้อมไปเฉลยข้อที่2ยังคะพร้อมแล้วนะคะข้อที่2ของเรานะคะเห็นไหมมีทั้งคูณทั้งหารเลยเป็นข้อที่ไม่ยากนะคะเรียนได้คำตอบอย่างเอ่ยข้อนี้ได้เท่าไหร่คะได้เป็น10ยกกำลังลบ6ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเรามาดูแนวคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะข้อนี้นักเรียนคะเราจะใช้สมบัติอะไรเอ่ยเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังใช่ไหมคะนักเรียนข้อนี้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสามารถเราเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงเองนะคะนักเรียนสามารถนำลบ2กระจายเข้าไปได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาพิจารณาที่ตัวแรก2ยกกำลัง3เห็นไหมเรามีอยู่แล้ว3คูณด้วยลบ2ได้เป็นเท่าไหร่คะเห็นไหม3คูณด้วยลบ2ก็จะเป็นลบ6ต่อไป5ก็จะกลายเป็นยกกำลังลบ2นะคะในส่วนตัวเศษนะคะส่วนตัวส่วนคงเดิมไหมคะคงเดิมนะคะถูกต้องหลังจากนั้นสังเกตดูค่ะเรามีฐานเหมือนกันยังเอ่ยคือฐานเป็นอะไรคะ5เก่งมากเห็นไหมฐานเหมือนกันเป็น5ทั้งคู่เลยฐานเหมือนกันทำอะไรกันอยู่หารกันนำเลขซีกำลังมาลบกันนะคะซึ่ง2ยกกำลังลบ6เนี่ยเราก็จะคงไว้ก่อนนะคะส่วน5ยกกำลังลบ2หารด้วย5ยกกำลัง4เราก็จะนำลบ2ลบด้วย4นะคะซึ่งคำตอบก็คือ5ยกกำลังถูกต้องค่ะทีนี้เป็นไงคะเลขซีกำลังเหมือนกันยังคะเหมือนกันแล้วเราก็สามารถนำฐานทั้ง2มาคูณกันได้เลยก็คือ2คูณด้วย5นั่นเองคำตอบของเราก็คือ10ยกกำลังลบ6ถูกต้องนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดที่รวดเร็วกว่าคุณครูได้เลยนะคะคุณครูแค่เขียนให้ละเอียดคือหนูสามารถรวดรัดได้นะคะเพราะว่าพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชินนะคะเรียบร้อยต่อไปข้อที่3นะคะมาดูข้อที่3ไปพร้อมๆกันข้อที่3ข้อนี้10ยกกำลัง2คูณด้วย5ยกกำลัง3คูณด้วย8ข้อนี้ฐานเป็นไงเอ่ยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยแล้วเลขชี้กำลังล่ะคะก็ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเรามาแยกก่อนจากฐานของเราเป็น10นักเรียนสามารถหาจำนวน2จำนวนที่คูณกันแล้วได้10ได้ไหม2คูณด้วย5ถูกต้องค่ะนะคะแล้วได้ทราบด้วยค่ะว่า10เนี่ยเราเปลี่ยนฐานเป็น2คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไป5ยกกำลัง3คงเดิมไว้ไหมคะคงเดิมแล้ว8ต้องเปลี่ยนไหมเอ่ย
1: เป
0: ลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่คะ2ยกกำลัง3เก่งมากเพราะ8ก็คือ2คูณกัน3ตัวนั่นเองหลังจากนั้นเป็นไงคะง่ายอย่างง่ายแล้วตัวไหนบ้างที่มีฐานเหมือนกันก็คือ2กับ5ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่า2คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยเราต้องจัดรูปให้เรียบร้อยก่อนนะคะนำ2เข้ามาในวงเล็บได้ไหมคะกระจายเข้ามาได้นะคะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2กำลัง2คูณ5ยกกำล
0: ัง2เก่งมากค่ะเห็นไหมหลังจากนั้นทั้งหมดอยู่รูปของสวยงามแล้วใช่ไหมคะเรามาดูที่ฐานเป็น2ก่อน2ยกกำลัง2คูณด้วย2ยกกำลัง

แล้วเราก็สามารถนำฐานมาคูณกันได้เลยก็คือ2คูณด้วย5ทั้งหมดดัง5คำตอบก็คือเก่งมากค่ะแต่ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเห็นไหมพอหนูได้สมบัติเพิ่มเติมเนี่ยแรงก็สามารถหาคำตอบได้รวดเร็วนะคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่6กันต่อเลยนะคะแรงคะค่ะในข้อที่1ได้คำตอบอย่างคะได้แล้วนะคะคำตอบของเราคืออะไรเอ่ยข้อ1ถูกต้องค่ะซึ่งอะไรอาจบางคนเนี่ยอาจจะมี2คำตอบใช่ไหมคะเพราะบางคนอาจจะตัดทอนเรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องนะคะเริ่มแรกนะคะได้สังเกตก่อนว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นไงคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเท่ากันแล้วก็คือลบ7ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะมาทำทีละส่วนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมเศษ12ยกกำลังลบ7หารด้วยคุณครูก็เปลี่ยนเป็นส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลยค่ะ3ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ7หลังจากนั้นค่ะสังเกตในตัวส่วนของเราฐานเป็น3กับเป็น5ส่วนเลขซี่กำลังเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนักเรียนสามารถนำฐานมาคูณกันได้เลยเก่งมากเราก็จะได้ในส่วนของตัวส่วนเนาะก็คือ3คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลังลบ7นั่นเองนะคะเห็นไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะตอบแค่นี้ได้ไหมตอบเป็นเศษ12ส่วน15ทั้งหมดยกกำลังลบ7จะตอบแบบนี้ก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมเราสามารถตัดทอนได้ไหมคะเรารู้ว่า12กับ15เนี่ยเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะเราก็สามารถตอบได้เป็นหรือว่าเศษ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ7ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่1ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูเฉลยต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนข้อนี้เราจะทำยังไงคะข้อที่สังเกตดูก่อนว่าเรามีฐานเป็น10ฐานเป็นลบ10และฐานเป็น32เราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยเปลี่ยนทั้งหมดเลยไหมคะข้อนี้นักเรียนบอกว่านักเรียนอาจจะเปลี่ยนแค่32ได้ไหมได้32เราเปลี่ยนฐานเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น2เป็น2คูณกันกี่ตัวคะ32ดังนั้นก็คือ2ยกกำลัง5ได้สังเกตดูว่า10กับลบ10ฐานเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นจำนวนบวกกับจำนวนลบแต่ว่าลบ10ทั้งหมดยกกำลัง2ยกกำลังเป็นเลขคู่ดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง2มีค่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเราก็จัดรูปให้ง่ายในการหาคำตอบได้นะคะเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆทำเหมือนคุณครูเลยเห็นไหมคะจากลบ10ทั้งหมดยกกำลัง2ครูก็เปลี่ยนเป็น10ยกกำลัง2จาก32เราก็เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง5หลังจากนั้นในตัวเศษก่อนเห็นไหมฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยกลายเป็น10ยกกำลัง5นะคะแล้วก็ส่วนด้วย2ยกกำลัง5ใช่ไหมคะทีนี้สังเกตดูอะไรที่เหมือนกันเลขที่กำลังเหมือนกันหารกันสามารถนำตัวเศษกับตัวส่วนมาหารกันได้ไหมคะได้ก็คือนำ10หารด้วย2ได้เลยเหลือเท่าไหร่เอ่ย5นะคะข้อนี้คำตอบของเราก็คือ5ยกกำลัง5นั่นเองถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะอีกสักหนึ่งข้อนะคะก็เดี๋ยวข้อที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยเฉลยเป็นการบ้านนะคะข้อที่3ใครได้คำตอบแล้วข้อที่3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง6นะคะถูกต้องค่ะข้อนี้นักเรียนข้อต้องเปลี่ยนฐานจำนวนไหนเอ่ย15เล่นเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่คะ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเก่งมากค่ะไหมเมื่อรูปง่ายขึ้นมาแล้วทีนี้3คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง3เราก็นำ3กระจายเข้าไปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้มองรูปได้ง่ายชัดเจนที่รูปง่ายนะคะง่ายแล้วนะคะสังเกตดูฐานของเรามีทั้ง3และ5นักเรียนพิจารณาที่ฐานเป็น3ก่อนฐานเหมือนกันทำไมกันอยู่คูณกันฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันดังนั้น3ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลังลบ3เหลือเท่าไหร่คะเป็น3ยกกำลัง0นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นแปลว่าโอเคแล้วต่อไปฐานของเราเป็น5เห็นไหมคะ

0: ฐานเป็น5เป็น5เหมือนกันทำไมกันอยู่หารกันฐานเหมือนกันหารกันนำเลขที่กำลังมาลบกันหนูก็จะได้เป็น5ยกกำลัง3ลบด้วยลบ3ซึ่ง3ลบลบด้วยลบ3ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ3บวกด้วย3ใช่ไหมหนูก็จะได้เป็น5ยกกำลัง6นั่นเองนะคะถูกต้องก็จะตรงกับที่เรียนเฉลยคุณครูมาเลยนะคะถูกต้องนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวข้อที่เหลือเดี๋ยวเราไปเฉลยในชั่วโมงถัดไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้พร้อมๆกับคุณครูค่ะค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาเรามาสรุปความรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะนะสมบัติแรกที่เราได้เพิ่มเติมมาก็คืออะไรคะสมบัติของเลขยกกำลังนะคะที่เมื่อ a และ b ของเราเป็นจำนวนใดๆนะคะที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มค่ะเราจะได้ว่า a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสมบัติที่เราได้เพิ่มเติมมาก็คืออะไรคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราก็จะได้ว่าเศษ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของเลขยกกำลังกับการนำไปใช้ค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่6เลขยกกำลังกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะวันนี้เนได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าใครคือมารนะครับเดี๋ยวเรามาดูใครคือมารให้นักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของพวกเรานะครับสัก1เหตุการณ์นะครับแล้วลองคิดว่าเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมเคยไหมครับนักเรียนเคยดังนั้นเดี๋ยวลองตอบสักคน2คนนะครับขอกลุ่มที่อยากจะบริจาคนั่นก็เป็นกุศลแล้วนะครับปรบมือให้เดียหน่อยอีกสัก1คนละกันขอเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่2 1คนครับให้ตัดสินใจนะครับตกลงกันได้หรือยังเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูรอได้ครับคำถามคือเคยตั้งใจทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมครับ
1: เคยอยากจะปล่อยนกปล่อยปลาแต่ไม่มีตังค์จ่ายครับ
0: แต่ไม่มีตังค์จ่ายจริงๆแล้วเราจะทำอะไรก็ตามใช่ไหมเราไม่ต้องอาศัยเงินก็ได้นักเรียนนะครับเราอาจจะไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสานะครับก็เป็นการทำบุญแล้วนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างตัวอย่างเช่นครูอยากจะอ่านหนังสืออยากจะตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะครับแต่ครูทำไม่ได้เพราะว่าครูนั้นเห็นโทรศัพท์มือถือ

0: เอาโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาเล่นก่อนหนังสือได้อ่านไหมไม่ได้อ่านนี่คือสิ่งที่ทำให้ครูเปลี่ยนใจนะครับไม่อ่านหนังสือเล่มนั้นไม่ทำสิ่งที่ดีนะครับนี่คือถามอีกว่าสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่ามารหรือเปล่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมารไม่ได้หมายถึงปีศาจที่น่ากลัวอย่างเดียวนักเรียนมารหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำดีไม่ให้เราประพฤติดีงามนะครับนี่คือมารทีนี้เราจะสู้มารอย่างไรนักเรียนเดี๋ยวครูถามปุ๊บนักเรียนตอบปั๊บเลยนะลองนึกดูว่าพวกนี้เนี่ย3หัวข้อนี้คือมารทั้งนั้นเลยอ่ะเรามาดูคำถามแรกโดนเพื่อนชวนหนีเรียนอ่ะเลขที่1จับไมค์ครับเลขที่1คือใครเอ่ยเลขที่1ครับโดนเพื่อนชวนหนีเรียนเราจะสู้กับมารข้อนี้อย่างไร
1: โดยที่การไม่ไปกับเพื่อนครับ
0: ไม่ไปกับเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ไปด้วยเราจะไม่คบนะจะทำยังไงครับ
1: ถ้าเขาไม่คบเราก็ไม่คบครับ
0: เขาไม่
1: คบสิ่งไม่ดีครับ
0: เราก็เลือกคบเพื่อนใช่ไหมคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่2เพื่อนชวนโกงข้อสอบเราจะสู้กับมารนี้อย่างไรนะครับขอเลขที่2ครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับเลขที่2จะสู้กับมารข้อนี้อย่างไรครับ
1: เราก็ไม่โกงไม่ไปโกงกับเพื่อนครับ
0: ไม่โกงกับเพื่อนใช่ไหมปฏิเสธไปเลยใช่ไหมเพราะเรามีสติปัญญามีความรู้ที่แน่นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่3มารบอกไว้ว่าอยากเล่นเกมจนนะครับละเลยการทำการบ้านขอเลขที่3ครับเราลองดูสิอยากเล่นเกมจนละเลยการทำการบ้านเราจะสู้กับมารชนิดนี้อย่างไรดี
2: เก็บโทรศัพท์แล้วก็ทำการบ้านก่อนครับ
0: เก็บโทรศัพท์ใช่ไหมวางแผนจัดเวลาให้ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนต้นทางนะครับสามารถสู้กับมารได้นะครับจริงๆแล้วนักเรียนในพุทธประวัตินะครับในพุทธกาลนะครับเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเคยเผชิญกับการผจญมารนะครับมารที่หมายถึงมารที่กูพูดถึงคือมารที่ล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะนะครับโดยการใช้อำนาจนะครับโดยใช้ความใคร่โดยใช้ความกลัวนะครับเข้ามาล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงแน่วแน่ตั้งมั่นนะครับมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้และก็จะอยากเห็นความจริงของชีวิตอยากหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อสู้กับพญามารได้นะครับซึ่งวันนี้นักเรียนในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้านะครับได้เผชิญกับกองทัพพญามารนะครับซึ่งเป็นยังไงใครชนะนักเรียนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยนะนักเรียนแต่พระพุทธเจ้านั่งนะครับนั่งสมาธินะครับไม่ต่อสู้กับมารแต่ก็จะมีบุคคลเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ3ตอนหลักๆเลยคือการผจญมารการตรัสรู้และการแบบไหนที่ดีนะแบบไหนตัวอย่างแบบไหนที่ดีเราสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะครับโดยคำชี้แจงนะครับครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มภายในขออภัยครับจับคู่ภายในกลุ่มเพื่อศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติจากใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้ขึ้นมาเลยนะครับคู่ที่1ศึกษาพุทธประวัติตอนการผจญมารคู่ที่2ศึกษาพุทธประวัติตอนการตรัสรู้คู่ที่3ครับศึกษาพุทธประวัติให้จบก่อน1รอบเพื่อเข้าใจภาพรวมนะครับข้อที่2คือจับใจความสำคัญหาคำสำคัญตอบให้ได้เลยพอ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราสรุปนั้นทำอย่างไรต่อนะครับกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคู่นะครับสรุปเรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังโดยครูจะให้เวลานะครับ5นาทีดังนั้นขอให้แต่ละกลุ่มลองพูดคุยสรุปนะครับในสิ่งที่เราเขียนในสิ่งที่เราอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลานะครับในการที่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้สรุปพูดคุยกันแล้วนะครับก็จะไปกิจกรรมอื่นต่อนะครับกิจกรรมในข้อที่3คือการรับชมวิดิทัศน์ที่ครูกำหนดให้นะครับวิดิทัศน์จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการได้อ่านการได้ศึกษาใบความรู้แล้วเรายังมาดูวิดิทัศน์ซึ่งเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะครับนักเรียนอาจจะชื่นชอบก็ได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในพุทธประวัติตอนการผจญมารนะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรง
1: มารผจญมารผจญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ก่อนตรัสรู้สัตว์สี่เท้าที่กำลังจะใช้งาทิ่มแทงพระมหาบุรุษมีชื่อว่านาราคีรีเมฆเป็นช้างทรงของพระยาวัสวดีมารซึ่งเป็นจอมทัพเหล่ามารแม่พระธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีพร้อมกับบีบทักษิโณทกน้ำที่พระมหาบุรุษทรงกรวดทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนซึ่งแม่พระธรณีเก็บไว้ในมวยผมเมื่อนางบีบก็หลั่งออกมาประดุจคลื่นในห้วงมหาสมุทรหมู่มารเสนาทั้งหลายมิอาจต้านทานอยู่ได้ลอยไปตามแม่น้ำทั้งสิ้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงชนะมารแล้วทรงเริ่มเข้าฌานหรือบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยและทรงบรรลุญาณหรือปัญญาความรู้แจ้งพระมหาบุรุษทรงบรรลุญาณเมื่อปฐมยามคือความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังของตนและคนอื่นเมื่อมัชฌิมายามคือความรู้แจ้งถึงการดับและเกิดของสัตว์โลกเมื่อปัจฉิมยามคือความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยสัจ4การบรรลุญาณทั้ง3ของมหาบุรุษเรียกว่าตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าและมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระผู้ตรัสรู้ธรรมคือหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมารนะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นนะครับในการ์ตูนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงผจญกับมารใช่ไหมแล้วก็ทรงชนะมารด้วยการตั้งจิตใจที่แน่วแน่นะครับและสุดท้ายก็ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้ต่อไปเมื่อตรัสรู้แล้วยังไงต่อนะครับ
1: จำพวกที่หนึ่งเหมือนดอกบัวเปี่ยมน้ำพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานพวกที่สองเหมือนดอกบัวใต้น้ำที่พร้อมจะโผล่พ้นน้ำและจะบานในวันรุ่งขึ้นพวกที่สามเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปซึ่งจะแก่กล้าขึ้นมาบานในวันต่อๆไปและจำพวกที่สี่เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปมากจนขนาดไม่อาจขึ้นมาบานได้เพราะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าเสียก่อนทรงตั้งพระทัยไปโปรดปัญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีอาชีวกผู้หนึ่งเกิดความสนใจเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นพระศาสดาของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอาชีวกได้ฟังก็แสดงอาการสั่นศีรษะแลบลิ้นแล้วเดินจากไปพระพุทธเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นฉับพลันรังสีสว่างรุ่งเรืองมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันว่าจะไม่รับเสด็จแต่ครั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงต่างก็ลุกขึ้นรับเสด็จถวายบังคมรับบาตรและจีวรด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เสด็จมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแสดงธรรมโปรดเองวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหบูชาเทศกันที่พระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและอริยสัจ4เป็นลำดับพอแสดงธรรมกันนี้จบลงโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนใคร
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับพุทธประวัติตอนบัวสี่เหล่านะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ลองพิจารณาถึงสติปัญญาของบุคคลบนโลกใบนี้ว่ามีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับบัว4เหล่าเรามาดูบัวเหล่าที่1นะครับเป็นการทบทวนบัวนี้คือบัวพ้นน้ำนะครับหมายถึงคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะครับสามารถเรียนธรรมะได้แป๊บเดียวก็สามารถบรรลุได้สามารถเข้าใจได้ง่ายนี่คือบัวพ้นน้ำต่อไปบัวเหล่าที่สองคือบัวเรียกว่าบัวปริ่มน้ำนะครับบัวปริ่มน้ำคือบัวที่หมายถึงบุคคลที่ค่อนข้างที่จะ

เรียนรู้ได้นะครับเป็นคนที่ฉลาดพอประมาณนะครับเข้าใจหลักธรรมได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือบัวปริ่มน้ำต่อไปบัวเหล่าที่3คือบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำคือคนที่เรียนรู้ได้ยากนะครับแต่สามารถเรียนรู้ได้อาจจะใช้เวลาอาจจะใช้ครูที่ดีในการที่จะให้เขี้ยวเข็นเขาให้ได้นะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายบัวเหล่าที่4คือบัวที่อยู่ในตมหรือว่าบัวที่อยู่ใต้ตมเป็นเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความรู้ไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยนี่คือบัวเหล่าที่4สุดท้ายแล้วบัวเหล่าที่4เนี่ยจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่านะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเติบโตนะครับแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาได้นะครับบัว4เหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไว้ดูถูกคนอื่นนักเรียนไม่ใช่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นบัวใต้ตมคนนี้เป็นบัวในน้ำนะครับเราไปดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่แต่มีไว้เพื่อพัฒนาตนเองลองนึกดูว่าเราเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าเราเป็นบัวในน้ำทำอย่างไรล่ะให้เป็นบัวปริ่มน้ำทำอย่างไรให้มันดีขึ้นให้เป็นบัวพ้นน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องพัฒนาตนเองนะครับดูได้จากบัวสี่เหล่านั่นเองกิจกรรมของเราต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันนะครับเรียงลำดับภาพนะครับการเกิดเหตุการณ์นะครับก่อนไปหลังให้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมไทม์ไลน์พุทธประวัตินะครับซึ่งครูจะมีภาพอยู่ทั้งหมด7ภาพนะครับภาพนี้ยังไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องยังไม่ใช่การเรียงไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาที่ถูกต้องซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องช่วยกันเรียงลำดับนะครับโดยนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีการ์ดสามารถเขียนเลข1ถึงเลข7แล้วลองเรียงลำดับดูว่าอะไรนะเหตุการณ์ที่1อะไรคือเหตุการณ์ที่2นะครับก็ใช้อักษรย่อนะครับในการเขียนลงไปสำหรับนักเรียนต้นทางเอากระดานขึ้นมาเลยนักเรียนเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเรียงลำดับนะครับครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่นึงเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับในการเรียงไทม์ไลน์เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าลำดับไหนเกิดขึ้นก่อนกันนะครับเรามาดูภาพที่1 นะครับเหตุการณ์แรกน่าจะเป็นตัวอักษรอะไรนักเรียน
1: F
0: นะครับต่อไปลำดับที่2ล่ะอะไรเอ่ย
1: B
0: ลำดับที่3
1: G
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากลำดับที่4ดีลำดับที่5ครับ
1: C
0: เสียงเริ่มเบาลงนะลำดับที่5คือ
1: E
0: นะครับลำดับที่6
1: A
0: และลำดับสุดท้ายคือ
1: C
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับของแต่ละภาพเรามาดูภาพแรกนะครับทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชานะครับโมลีก็คือจุกผมก็คือการออกผนวดนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นเทวทูตทั้ง4ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและก
2: ็
0: สมณะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพระองค์อยากจะหลุดพ้นจากการแก่เจ็บตายนะครับดังนั้นสมณะอาจจะเป็นทางที่เราจะหลุดพ้นก็ได้ดังนั้นพระองค์จึงออกผนวดนะครับต่อไปลำดับที่2ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับโดยพระองค์เนี่ยทรงอยากจะหลุดพ้นแต่ไม่รู้วิธีการนะครับดังนั้นลองบำเพ็ญทุกขกิริยาทุกขกิริยาทุกกิริยาต้องมีความทุกข์อดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจกัดฟันกัดลิ้นนะครับเราทำได้ไหมอาจจะไม่ได้ใช่ไหมนอนบนที่นอนที่มีตะปูโรยนี่คือการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมนักเรียนไม่นี่ไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้นเนื่องจากพระอินทร์นะครับพระอินทร์เนี่ยได้มาดีดพินให้กับพระพุทธเจ้าฟังนะครับมีพินอยู่3สายพินที่ตึงเกินไปถ้าเราดีดกีตาร์หรือว่าดีดพินเนี่ยเส้นที่มันตึงเกินไปมันจะเป็นยังไงนักเรียนเส้นจะขาดใช่ไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าขี่ประการด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดให้ง่ายๆเนาะมีทุกสมุทัยนิโรธมักทุกคือตัวอย่างเช่นเราเล่นเกมแล้วเราเครียดนักเรียนเราเล่นเกมออนไลน์แล้วเราเครียดนี่คือความทุกข์นะครับการไม่สบายจะไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือสาเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเรามีสาเหตุมาจากอะไรทำไมเราจึงไม่สบายใจเพราะเราอาจจะกลัวว่าเราเล่นเกมไปอาจจะตกแหลงก็ได้นี่คือสาเหตุของการเกิดทุกข์นะครับทุกสมุทัยนิโรธคือการดับทุกข์นะครับเราเล่นเกมด้วยความสนุกสนานเล่นเกมอย่างมีความสุขนี่คือนิโรธส่วนมรรคจะทำอย่างไรให้เราเล่นเกมอย่างสนุกสนานคือการปล่อยวางนะครับการเล่นเกมอย่างสนุกสนานปล่อยวางไม่ยึดติดกับแรงที่เราเล่นใช่ไหมเราก็เล่นอย่างมีความสุขแล้วนี่คืออริยสัจ4ที่พระองค์ทรงค้นพบนะครับเหตุการณ์ต่อไปคือเปรียบผู้คนเป็นดอกบัว4เหล่าเหมือนที่ครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมพอตรัสรู้ปุ๊บธรรมะของพระองค์เนี่ยมันยากนักเรียนเมื่อมันยากปุ๊บเนี่ยพระองค์มาดูว่าสติปัญญาของคนบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งสอนใครได้บ้างซึ่งคนที่สามารถสั่งสอนได้พระองค์เรียกว่าหมู่เวไนยสัตว์นะครับคือคนที่สามารถสั่งสอนได้คือพวกที่เป็นบัวคนน้ำบัวปริ่มน้ำนะครับบัวใต้น้ำนี่คือเวไนยสัตว์คนที่สามารถสอนได้แต่บัวที่อยู่ใต้ตมไม่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนหลักธรรมกับคนเหล่านี้นะครับต่อไปเหตุการณ์ที่6นะครับโปรดปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์เหตุผลทำไมต้องเลือก

ญจวัคคีย์เพราะว่าปัญจวัคคีย์นั้นเคยอยู่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็ทรงเป็นคนที่มีปัญญานะครับเปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถสอนทำได้ง่ายนะครับดังนั้นจึงไปหาปัญจวัคคีย์ก่อนเหตุการณ์สุดท้ายคือโปรดชดิน3พี่น้องนะครับเมื่อโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเหล่าบริวารแล้วใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยจึงไปเผยแผ่ศาสนาต่อให้ศาสนาพุทธเนี่ยมันขยายออกไปมากๆนะครับดังนั้นไปเจอชดิน3พี่น้องผู้นับถือไฟผู้นับถือลัทธิไฟดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงเห็นว่าชดิน3พี่น้องเนี่ยมีบริวารมากถึง 1,000 คนนักเรียนจึงเลือกที่จะไปโปรดสั่งสอนนะครับจะได้มีบริวารมากถึง 1,000 คนแล้วก็จะได้เผยแผ่ศาสนาพุทธออกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพุทธประวัตินั่นเองทีนี้เรามาดูคำกิจกรรมของพวกเรากันนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเขียนคำถามชวนคิดจากการศึกษาพุทธประวัติทั้ง3ตอนมีอยู่3ข้อด้วยกันนักเรียนข้อที่1คือถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารลองสวมวิญญาณเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซิว่าจะทำอย่างไรดีไม่ให้แพ้พญามารนะครับข้อที่2ความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีความเพียรมากนะนักเรียนและข้อสุดท้ายคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้ให้นักเรียนเริ่มเขียนได้เลยนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันครับ

0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปข้อที่2นะครับความเพียรมีความสำคัญอย่างไรต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากลุ่มที่3ครับว่าอย่างไรเอ่ย
1: ความเพียรทำให้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น
0: เพราะว่าพระองค์มีความเพียรใช่ไหมจึงทำให้การตรัสรู้เนี่ยง่ายขึ้นใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับต่อไปข้อที่3นะครับในคำถามข้อที่3ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้กลุ่มที่6ครับ
2: เพราะกลุ่มปัญจวัคคีย์มีปัญญาที่สูงเลยทำให้พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเป็นกลุ่มแรก
0: เพราะว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยมีปัญญาสูงใช่ไหมแล้วก็พระองค์เห็นว่าน่าจะไปโปรดปัญจวัคคีย์จะได้เข้าใจหลักธรรมได้ง่ายใช่ไหมเยี่ยมมากรบมือให้กลุ่มที่6หน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับในข้อที่1นะครับก็คือเราจะต้องตั้งใจแน่วแน่กับเป้าหมายของเราเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่ไม่ยอมลุกจากสมาธินะครับข้อที่2ใช้สติพิจารณาว่าสิ่งที่มารมายั่วยวนนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่เที่ยงไม่ควรหลงตามนะครับและสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจเช่นความโกรธความโลภความหลงที่ทำให้เราหลงทางนะครับข้อที่2ครับนักเรียนความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับความเพียรทำให้พระพุทธเจ้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้จะเผชิญกับความยากลำบากหรือการล่อลวงจากมารนะครับข้อที่2พระองค์ใช้ความเพียรในการฝึกสมาธิพิจารณาความจริงของชีวิตจนสามารถเข้าใจความทุกข์และหลุดพ้นได้และสุดท้ายคือถ้าพระองค์ขาดความเพียรอาจจะล้มเลิกกลางทางและไม่สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้

ายนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้นะครับเพราะว่าปัญจวัคคีย์เปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำหรือว่าบัวปริ่มน้ำนะครับมีพื้นฐานของธรรมะแล้วนะครับพร้อมเข้าใจคำสอนได้รวดเร็วข้อที่2ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เคยบำเพ็ญเพียรร่วมกับพระองค์มาก่อนมีพื้นฐานทางธรรมและความตั้งใจจริงและสุดท้ายนะครับการสั่งสอนเริ่มจากผู้ที่พร้อมที่สุดเป็นการให้ขออภัยครับเป็นการใช้เมตตาอย่างมีปัญญาเหมาะสมกับธรรมะที่ลึกซึ้งนี่คือคำตอบทั้ง3ข้อนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราคือ reflection สะท้อนคิดนะครับสถานการณ์คือนักเรียน A ในห้องโดนเพื่อนอีกกลุ่มแซวแรงและบูลลี่ผ่านกลุ่มแชทนักเรียน A รู้สึกโกรธและอยากเอาคืนมากคำถามชวนคิดถามว่าถ้าเราตัวเราเองนะเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทบทวนคำถามถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจากการที่มีคนมาบูลลี่เรานะครับเราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจขอคำตอบของกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันจะทำอย่างไรดีครับ
1: การมีสติรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจคิดให้ดีและทำจิตใจให้สงบพร้อมหาทางแก้ไข
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับตัวอย่างเช่นเราจะพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้โกรธจนเกินไปนะครับหรือไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจนั่นเองข้อที่2ครับนึกถึงพระพุทธเจ้าที่มีความอดทนสูงไม่ยอมแพ้ต่อมารที่มาหลอกลวงนะครับหรือทำให้พระองค์โกรธและสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกโกรธนักเรียนเราจะหยุดคิดสักพักหนึ่งให้ใช้ลมหายใจนะครับใช้ลมหายใจเข้าออกลึกๆและพยายามสงบใจนี่คือสิ่งที่ขจัดมารในใจของเราได้นั่นเองนะครับและนี่คือกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถหาเวลาว่างในการทำได้นะครับเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับการศึกษาเรื่องราวประวัติตอนการผจญมารการตรัสรู้การสั่งสอนเผยแผ่

0: พุทธศาสนาทำให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยความมุ่งมั่นการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายเพียรพยายามจนบรรลุผลสำเร็จนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้และใบงานที่4เรื่องพระไตรปิฎกนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคน

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ทีลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยBeach, B-E-A-C-H, beach.

น้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกัน

่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: Seas ทะเล Van V-A-N Van รถตู้ Beach bed B-E-A-C-H B-E-D Beach bed เตียงชายหาด Beach B-E-A-C-H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสา

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนนะคะในวิชาศิลปะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็พบกับคุณครูนะคะที่จะมาสอนในรายวิชาอะไรนาฏศิลป์นะคะแล้วก็ใกล้จะจบกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีให้ฝึกซ้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามานะคะเรียนรู้นะคะวันนี้ในเรื่องฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องนะเดี๋ยวก่อนจะได้เรียนรู้กันนะคะครูมีคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับการแสดงให้เรียนดูนะคะ

0: นะคะอันนี้นะคะคุณครูก็นำวิดิทัศน์นะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะสำหรับนักเรียนที่จะต้องไปฝึกซ้อมเกี่ยวกับการแสดงนะคะแล้วก็ไปฝึกซ้อมฝึกร้องด้วยนะคะดังนั้นคนร้องกับคนแสดงเนี่ยจะต้องนักเรียนก็สามารถนำท่าทางนะคะนำไปปรับใช้นะคะในการแสดงของเรานะคะในวันสัปดาห์หน้าได้นะคะนักเรียนไปทางก็สามารถนำนะคะท่าทางเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะคะออฟเนี่ยเป็นยังไงมีข้ออะไรผิดพลาดนะคะคนทำการ์ดจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะคนที่จะต้องทำคลิปวิดีโอในการนำการ์ดไปเชิญนะคะจะต้องมาพูดยังไงอะไรกันวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกซ้อมนะคะมาเตรียมการมาเตรียมการนะคะในการทำงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้างงานนักศิลป์และศิลปะการแสดงนะวันนี้ใครช่วยคุณครูพูดนะคะช่วยคุณครูสื่อสารช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆปลายทางนะรับไปเลยนะคะครั้งละ1แต้มไปเลยแจกคะแนนจะได้คะแนนกันเยอะๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะองค์ประกอบในการสร้างงานนักศิลป์และการแสดงอันดับแรกคือใคร
1: น
0: ัก
1: แสดง
0: ต้องมีนักแสดงมีอะไรอีก
2: ผู้เลือกหลักคิดที่กำหนดวิธีการแสดงของนักแสดง
0: โอ้โหนี่แทบไม่ต้องให้ใครช่วยตอบแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวรับไปก่อนเลยค่ะ3แต้มทั้งห้องเลยเอาประมือนะคะวันนี้ให้ความร่วมมือดีมากอ่ะทีนี้พอบทแล้วเราก็ต้องมีอะไรคะ
2: การ
0: มีบทแล้วก็จะเป็นการแสดงซึ่งการแสดงนี้ถือว่าเป็นนะคะนอกจากการแสดงแล้วก็ต้องมีใครอีก
2: ผู้ชม
0: นะคะแล้วก็ไฟงานต่างๆนะคะงานถึงจะออกมาเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบได้นะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการดำเนินงานนะคะอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคะ
2: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
0: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายอะไรบ้าง
2: ฝ่ายอำนวยการแสดง
0: ฝ่ายอะไรอีก
2: ฝ่ายการแสดงฝ่ายผู้ประกาศ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะเสียงดังฟังชัดต่อไปก็คือทำอะไรคะ
2: คัดความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละคร
0: สุดยอดเยี่ยมยอดเลยต่อไปค่ะ
2: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
0: ค่ะต่อไปค่ะไปค่ะ
2: ฝึกซ้อมการแสดงมีการกำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ
0: ่ต่อไปค่ะ
2: จัดการแสดงทีม
0: ข้อสุดท้ายใครตอบได้ข้อสุดท้ายใครตอบได้ขอภาคเหนือขุมสาวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนปลายทางตอบ

0: มั้ยคะไหนเราดูซิข้อสุดท้ายต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ทบทวนปัญหาและแก้ไขปัญหาครับ
0: ก็คืออะไรคะก็คือการสรุปและการประเมินผลนั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะนะคะสรุปการแสดงเพื่อทบทวนว่าในการแสดงของเรานะเป็นอย่างไรนะคะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะได้พัฒนางานในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะรับไป3แต้มเลยนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงบ้างนะคะทำให้อะไรคะ
2: ช่วยให้ผู้แสดงมีความกล้าแสดง
0: นะคะทําให้เรามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะอะไรอีก
2: รู้จักทำงานที่ต้องมีการแสดงอย่างมีเหตุผล
0: นะคะเมื่อเราแสดงเองด้วยแล้วได้เรียนรู้การแสดงแล้วเราก็สามารถวิจารณ์คนอื่นได้อย่างมีเหตุผลด้วยนะคะอะไรคะ
2: สามารถนำไปพัฒนาการเข้ากับสถานการณ์เรียนรู้อื่นได้
0: ใช่ไหมคะทุกวันนี้ทำไมคะเวลาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเอ่ยวันวิทยาศาสตร์เอ่ยเป็นไงคะเราก็ต้องมีการแสดงเข้าไปทำไมรวมด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาความรู้นะคะที่เราเรียนไปเนี่ยไปบูรณาการใช้กับในรายวิชาอื่นได้ด้วยนะคะอะไรอีก
2: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
0: ะคะเป็นไงคะตอนนี้นะคะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายแล้วก็ไม่ให้ใครนำศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของเราไปด้วยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทยเรานะคะต่อไปอะไรคะใช่ไหมเกิดความสามัคคีไหมในห้องเราต้องรวมกันทำถ้าไม่สามัคคีงานจะเสร็จไหมคะไม่เสร็จนะคะไม่มีการร่วมแรงร่วมใจงานจะเสร็จไหมไม่เสร็จนะคะไม่มีใครโอ้ฉันมีจิตอาสาเดี๋ยวฉันแสดงเองเดี๋ยวฉันทำตรงนู้นเองตรงนี้เองนะคะมันก็จะทำให้เราเกิดตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเสร็จนะคะเรามีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทำให้เกิดอะไรอีกคะใช่ไหมคะพอเราทำไมเรียนรู้แล้วเราจะต้องแสดงเราก็ต้องคิดประดิษฐ์ชุดให้มันเข้ากับการแสดงของเรานะคะเราก็จะได้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะคะอะไรอีกคะ
2: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์นะคะก็เอาเวลาว่างมาคิดงานเอาเวลาว่างไปประดิษฐ์ชุดเอาเวลาว่างไปทำการเชิญนะคะเอาเวลาว่างไปฝึกซ้อมการแสดงนะคะมันก็จะช่วยให้เราไม่มีเวลาว่างในการทำไร้สาระนะคะเช่นเล่นโทรศัพท์เกินเวลาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะเราก็จะเอาเวลาพวกนี้มาทำประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราได้นะคะอะไรอีก
2: ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
0: นะคะก็ได้ฟังเพลงได้ฝึกซ้อมได้อยู่กับเพื่อนๆนะคะมันก็ได้คลายเครียดได้ปรึกษาหารือกันนะคะก็ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นมานะต่อไปนะคะในการเตรียมงานและฝึกซ้อมที่ผ่านมานะคะที่คุณครูให้นักเรียนไปแบ่งกันซ้อมนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนมีการแก้ปัญหาอย่างไรขอตัวแทนห้องละกันนะคะมาผู้ที่หัวหน้าเออนะคะหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการแสดงดังนั้นเขาจะต้องรู้นะคะในทุกๆเรื่องของเราไหนลองช่วยบอกคุณครูสิคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วเราแก้ไขอย่างไรค่ะ
3: มีปัญหาเรื่องวางแผนการเลือกตำแหน่งค่ะแก้ปัญหาโดยให้เพื่อนเลือกกันแล้วก็สรุปตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าจะทำยังไงกันค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเริ่มวางแผนการที่จะจัดทำค่ะตั้งปัญหาโดยให้เพื่อนๆช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ
0: ช่วยเพื่อนแก้ปัญหายังไงก็คือยังไงดีคะ
3: ออกความคิดเห็นค่ะ
0: ออกความคิดเห็นใครจะมีจิตอาสาทำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะปรบมือให้หัวหน้าหน่อยค่ะนะคะ ส่วนการฝึกซ้อมอะไรไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะการเตรียมงานการทำการ์ดเชิญแสดงว่าไม่มีปัญหานะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีปัญหาหรือเปล่านะคะก็น่าจะมีวิธีการแก้ไขที่ทำให้งานเราสามารถดำเนินไปได้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะตามกลุ่มที่นักเรียนรวมตัวกันนะคะในแผนงานในแผนการทำงานของเรานะคะซึ่งก็จะมีใบนี้ใบงานนี้นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนบันทึกลงไปนะคะลงไปว่าวันนี้เราทำอะไรมีความคืบหน้าอย่างไรลงไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมการทำแผ่นพับนะคะการทำการ์ดเชิญนะเดี๋ยวลองออกแบบตัวหนังสือว่าเดี๋ยวเราจะเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเชิญแขกในเวลาที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลงไปในการ์ดนะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องดำเนินการนะคะฝึกซ้อมแล้วก็ทำงานตามแผนงานที่เราวางเอาไว้นะคะนักเรียนไปทางก็น่าจะเตรียมการมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปทำตามแผนงานของเราไปฝึกซ้อมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเราเคลียร์ห้องเคลียร์พื้นที่นะคะจะได้ฝึกซ้อมกันได้นะคะ

นะคะตอนนี้ก็หมดเวลาในการฝึกซ้อมของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้หัวหน้านะคะหัวหน้าเนี่ยนะคะมาช่วยนะคะบอกนะคะว่าในการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมนะคะตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะซึ่งในการเตรียมพร้อมคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในการเตรียมตัวครั้งนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอผู้อำนวยการแสดงนะคะมาช่วยบอกปัญหาหรือว่าความคืบหน้างานด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะในการจัดการแสดงเนี่ยนะคะได้พูดให้คุณ

0: ะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องฟังด้วยนะคะค่ะ
1: การฝึกซ้อมการแสดงนะคะตอนนี้การแสดงนักแสดงนะคะทำไปได้มากถึงกับจบเพลงแล้วค่ะเหลือแค่ตอนท้ายค่ะส่วนการขับร้องนะคะได้ถึง 80% แล้วค่ะส่วนการตัดต่อนะคะถึงขั้นตอนการเขียนสคริปต์ค่ะส่วนการต้อนรับกับคนเชิญกำลังร่วมกับคนเขียนการว่าจะจัดหาเวลาตอนไหนเพื่อเชิญค่ะภาพรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนมีความร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะทุกคนทำไมให้ความร่วมมือแล้วก็ดำเนินการนะคะตามแผนที่วางไว้อยู่ในขั้นดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวยังเหลืออ้อเรื่องเสื้อผ้าดังนั้นใครที่รับผิดชอบเรื่องเสื้อผ้านะคะต้องการอะไรขาดเหลือมาบอกคุณครูได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ให้บอกคุณครูที่สอนนักเรียนที่ปลายทางนะคะทีนี้ก็หน้าผมอะไรอีกที่จะต้องเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็เตรียมให้พร้อมนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะจัดการแสดงกันแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก็ยังเหลือเวลาฝึกซ้อมอีก1สัปดาห์นะคะเราก็จะได้รับชมการแสดงสวยๆของเพื่อนๆของเรากันแล้วนะคะลองไปเดี๋ยวมีเวลาว่างนะคะก็ลองไปทำไมคุยกันอีกนะคะว่าอะไรขาดเหลือจะต้องมีแจกันดอกไม้ไหมต้องมีผ้าปูไหมเสื้อผ้าอะไรอีกจะแต่งหน้าแบบไหนคนร้องนะคะกี่คนนะคะไปฝึกร้องให้เข้ากับทำนองแล้วก็เรียกเพื่อนที่แสดงมาซ้อมฝึกซ้อมพร้อมๆกันด้วยนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะถึงการจัดการแสดงนะคะการขับร้องแล้วก็การแสดงหน้าศิลป์สร้างสรรค์เพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพลงอะไรแสงเดือนนะคะซึ่งก็มีความหมายดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ยากเท่าไหร่นักเรียนสามารถนำมาร้องแล้วก็จัดการแสดงกันได้นะคะอยากดูแล้วล่ะอยากชมจังเลยจะออกมายังไงเนาะนะคะนะอ๋อแล้วก็คนที่จะต้องทำอัดคลิปแล้วก็นำการ์ดเชิญไปนะคะดูให้ครบนะคะคุณครู6ท่านนั้นจะเชิญใครมาบ้างนะคะก็ดูว่าท่านไหนว่างนะคะแล้วเดี๋ยวลองไปติดต่อประสานกับท่านก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้1คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

รู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ักวัดนำมาเสนอครับ
1: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภ์ภพย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
0: การสถาปนารวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
1: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: รู
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมเริ่มแรกของเรานะครับมีชื่อว่ากิจกรรมสมุดเล่มใหญ่ของพระพุทธศาสนานะครับโดยครูมีประเด็นให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ร่วมกันคิดว่าถ้าเราต้องเก็บคำสอนนะครับหลักคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้านะครับไว้ในสมุดเล่มใหญ่หนึ่งเล่มนักเรียนคิดว่าในนั้นจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างครูจะให้เวลานักเรียน1 นาทีทั้งต้น

ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนต้นทางนะครับเขียนอะไรลงไปบ้างถ้าเราจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับไว้ในหนึ่งเล่มใหญ่ขออาสาสุเล็กความซื่อสัตย์ใช่ไหมเป็นหลักธรรมเลยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าในหนึ่งเล่มใหญ่นะครับเราจะเก็บรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับเรามาดูสไลด์นี้นักเรียนหมวดที่3คือเรื่องจิตใจลึกๆนะครับโดยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองจับคู่นะครับสมมุติว่ากอไก่บอกว่าจิตใจที่สงบจะเห็นความจริงของชีวิตให้นักเรียนลองจับคู่ว่ามันน่าจะอยู่หมวดไหนอยู่กฎของพระหรือเปล่าอยู่คำสอนทั่วไปหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องจิตใจลึกๆครูจะให้เวลานักเรียนชาเลนจ์นักเรียน1 นาทีเท่านั้นนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับนักเรียนนี่คือเฉลยของครูนะครับข้อแรกเลยหมวดแรกคือกฎของพระนะครับก็คือ

ข้อควายพระสงฆ์ห้ามจับเงินทองนะครับช้อชิงพระต้องฉันอาหารหลังเที่ยงวันนี่คือกฎของพระนะครับหมวดหมู่ที่เรียกว่ากฎของพระหมวดที่2คือคำสอนทั่วๆไปนะครับนักเรียนขอไข่การมีเมตตาช่วยให้สังคมสงบสุขนะครับจ้อจ้านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและหมวดสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวจิตใจลึกๆนะครับก็คือกอไก่จิตใจที่สงบและเห็นความจริงของชีวิตนะครับงองูคนที่ปล่อยวางความยึดติดได้จะพ้นทุกข์ไหนใครถูกทุกข้อเลยยกมือโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมนะครับนักเรียนสิ่งที่เราเรียกว่าหลักคำสอนที่จะมาอยู่ในสมุดเล่มใหญ่นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3หมวดหมู่นี้นะครับซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าพระไตรปิฎกนั่นเองแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วนี่คือพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้านะครับคำถามนะครับเรามาดูคำถามที่ต้องหาคำตอบนักเรียนคิดว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าใครครับพระสงฆ์มีคนพูดว่าพระสงฆ์เรากลับไปดูนะครับเรากลับไปดูคำนี้กันดีกว่าพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าดูสินักเรียนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานดับแตกสลายไปแล้วใครคือสาคืออะไรเอ่ยธรรมและวินัยนั่นเองนะครับเป็นศาสดาศาสดาก็คือผู้ก่อตั้งศาสนาแล้วก็เป็นผู้ที่เผยแผ่ศาสนานั้นๆ นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของพระองค์ต่อไปซึ่งธรรมและวินัยนั้นอยู่ในปิฎกก็คือเป็นกฎของพระนั่นเองนะครับที่พวกเราได้เล่นกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้หมวดที่2คือพระสุตันตปิฎกนะครับคือเรื่องราวนะครับคำสอนทั่วๆไปนะครับและสุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกพระอภิธรรมปิฎกคือเรื่องที่เป็นหลักธรรมที่เป็นจิตใจลึกๆนั่นเองนะครับนี่คือ3หมวดใหญ่ๆนะครับทีนี้เราจะมาศึกษานะครับศึกษาและค้นคว้ากันโดยครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยแบ่งงานกันแล้วก็ลองศึกษาลองอ่านจากใบความรู้นะครับโดยกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับศึกษานะครับพระวินัยปิฎกนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4นะครับศึกษาพระสุตันตปิฎกนะครับกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกนะครับโดยสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยครูต้องการอะไรสิ่งที่ครูต้องการนะครับนักเรียนนี่คือใบความรู้นะครับให้นักเรียนปลายทางหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับสิ่งที่ครูต้องการจากนักเรียนคือองค์ประกอบของพระไตรปิฎกที่แต่ละกลุ่มได้รับมีสาระสำคัญอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างว่าในหมวดนั้นเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับครูจะให้เวลานักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ได้เขียนสรุปใจความลงไปนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเรามาทบทวนคำถามนะครับครูได้ถามนักเรียนว่าองค์ประกอบของพระไตรปิฎกนะครับที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างเอาละครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอผลการค้นคว้านะครับโดยครูจะกำหนดอย่างนี้นะพระวินัยปิฎกนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่1 นะครับในการนำเสนอกลุ่มที่3จะนำเสนอเรื่องพระสุตตันตปิฎกและกลุ่มที่5จะนำเสนอเรื่องพระอภิธรรมปิฎกเริ่มได้เลยครับขอกลุ่มที่1เลยว่ายังไงครับ
1: สาระสำคัญคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่พระพุทธสาวกพุทธและบุคคลต่าง
0: พระวินัยปิฎกนะครับอย่างที่กลุ่มที่1บอกก็คือว่าด้วยข้อปฏิบัติและระเบียบวินัยของพระสงฆ์นะครับตัวอย่างเช่นข้อภิกษุณีภิกษุณีถือศีลถึง311ข้อนะครับส่วนภิกษุเนี่ยถือศีลเพียง227ข้อเท่านั้นนะครับสามเณรถือศีล10ข้อยอดเยี่ยมมากครับก็คือถูกบรรจุไว้ในพระวินัยปิฎกจากการเป็นพระแล้วก็ไม่ให้กลับมาบวชอีกเลยนะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่น1คือห้ามพระเนี่ยเสพเมถุนหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์นะครับนี่คือบรรจุไว้ในพระวินัยปิฎกนะครับข้อที่2คือห้ามขโมยเงินขโมยแม้แต่1บาทก็ถือว่าปาราชิกนะครับให้พ้นจากการเป็นพระและไม่สามารถ

กลับมาบวชได้นะครับข้อที่3นั่นก็คือห้ามอวดอุตรินะครับก็คือแสดงว่าเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับนี่คือที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับนั่นก็คือห้ามฆ่าคนนั่นเองนี่คือ4ข้อที่ทำให้พระปาราชิกไม่สามารถกลับมาบวชได้นะครับก็ถูกบรรจุไว้ในพระวินัยปิฎกนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนเรามาดูหมวดที่2คือพระสุตันตปิฎกนะครับนั่นก็คือว่าด้วยธรรมเทศนาและคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่คนทั่วไปตัวอย่างเช่นครับพระประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติที่เราเรียนกันนั่นเองอยู่ในพระสุตันตปิฎกนะครับข้อที่2ชาดกว่าด้วยประวัติในอดีตของพระพุทธเจ้านะครับและข้อสุดท้ายคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในบริบทต่างๆนะครับนักเรียนครูเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้นจริงๆแล้วมีหลายเรื่องมากนะครับที่มันอยู่ในพระสุตันตปิฎกนะครับอันนี้แค่การยกตัวอย่างถ้าเราจะเรียนพระไตรปิฎกทั้งเล่มเนี่ย1ชั่วโมงไม่จบ1วันไม่จบเพราะว่ามีเยอะมากนะครับดังนั้นเราจะรู้นะครับพอสังเขปแล้วก็ยกตัวอย่างให้ได้แค่นั้นพอนะครับทีนี้ต่อไปนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะครับได้ตรัสนะครับได้สั่งสอนกับบุคคลทั่วไปนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าถ้าชีวิตของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยศีล5ขออภัยครับประกอบไปด้วยขันธ์5ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับนี่คือร่างกายของเรารูปคือร่างกายที่เราสามารถจับต้องได้กระดูกของเราเนื้อหนังมังสาของเราเราเรียกว่ารูปนะครับเวทนาคือความรู้สึกนะครับรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบแม้กระทั่งรู้สึกเฉยๆก็คือเวทนานะครับข้อที่3คือสัญญาสัญญาคือความจำได้นะครับการจำนะครับสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งเราอยากได้อยากมีอยากมีอยากโลภนะครับนี่คือสังขารจิตปรุงแต่งและสุดท้ายคือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาผ่านลิ้นผ่านจมูกนะครับนี่คือขันธ์5พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราร่างกายของเราไม่ใช่ของเรานะครับมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นของเราและไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านะครับได้สั่งสอนไว้ในพระสุตันตปิฎกนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนสุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกนะครับว่าด้วยหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆเลยนักเรียนไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์อาจจะเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างยากที่คนทั่วไปอาจจะเข้าได้ยากนะครับคนที่สามารถศึกษาได้ก็จะเป็นพระสงฆ์นะครับแต่คนทั่วไปก็สามารถศึกษาได้นะครับถ้ามีความตั้งใจนะครับถ้าตั้งใจศึกษาจริงๆเนาะยกตัวอย่างเช่นหลักธรรมมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมอิทธิบาท4หรือว่าจะเป็นขันธ์5นะครับพวกนี้จะบรรจุอยู่ในพระอภิธรรมปิฎกนะครับทั้งหมดคือ3หมวดหมู่นะครับทีนี้เรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่าเป็นการทบทวนเนาะว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับครูจะขึ้นข้อความขึ้นมาพวกเราต้องช่วยครูตอบว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดไหนพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกหรือพระสุตันตปิฎกนะครับเรามาดูข้อแรกเรื่องราวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ลองตอบครูดังๆหน่อยว่าน่าจะอยู่หมวดไหนครับโอ้ยอดเยี่ยมมากอยู่ในพระสุตันตปิฎกนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับที่เราเคยดูในแอนิเมชันหรือว่าคุณครูเคยสอนให้ฟังเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มาจากพระไตรปิฎกที่อยู่ในพระสุตันตปิฎกนะครับข้อที่2นักเรียนแนวทางในการสร้างกุฏิกุฏิคืออะไรที่พักอาศัยของพระสงฆ์นักเรียนคิดว่าน่าจะอยู่หมวดไหนเอ่ยแน่นอนอยู่ในพระวินัยปิฎกนะครับยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายนะครับอกุศลมูลได้แก่โลภะโทสะและโมหะอยู่ไหนเอ่ยเป็นเรื่องหลักธรรมใช่ไหมก็คือพระอภิธรรมปิฎกนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกทั้ง3หมวดหมู่ที่เราได้กันทีนี้เรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าจริงหรือหลอกนะครับตรวจสอบความเชื่อพุทธแท้
ครูจะมีสถานการณ์ให้นะครับและนักเรียนต้องตอบว่ามันจริงหรือมันหลอกนะครับ

ถานการณ์ข้อที่1บอกว่าอย่างนี้ครับกันชอบเสียงหมวดไหนพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเป็นพระสุตันตปิฎกนั่นเองนะครับนี่ก็คือเราก็สามารถวิเคราะห์ได้จากสถานการณ์จริงชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกว่าเอ๊ะมันเขาสอนมาอย่างนี้ใช่หรือเปล่าทีนี้ต่อไปนักเรียนคำถามชวนคิดถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของกันนักเรียนจะพูดแนะนำเขาอย่างไรนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองเขียนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เรามาทบทวนคำถามใหม่นะครับว่าถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของกันนักเรียนจะพูดแนะนำเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอสุ่มกลุ่มที่4ละกันนะครับกลุ่มที่4ตัวแทน1คนครับเราจะบอกกันอย่างไรดีว่ามาเลยครับ
1: พูดให้กันออกจากอบายมุขครับแล้วก็ให้กันไปทำงานหาเงินครับ
0: ก็คือบอกว่าให้ออกจากอบายมุขใช่ไหมแล้วก็ให้ไปทำงานหาเงินดีกว่าที่จะมาขอหวยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบที่ครูเตรียมไว้นะครับก็จะคล้ายกับของเพื่อนนะแนวคำตอบก็คือถ้าอยากรวยหรือมีโชคเราว่าลองตั้งเป้าหมายแล้วค่อยๆทำตามฝันดีกว่านะครับ

0: การไหว้พระขอพรเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรหวังแค่ปาฏิหาริย์กันเก่งอยู่แล้วเป็นการให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะครับนี่จบไปแล้ว1สถานการณ์นะครับต่อไปสถานการณ์ที่2นักเรียนขวัญใจธุรกิจล้มเหลวป่วยบ่อยจึงไปวัดให้พระทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้นะครับตามคำแนะนำของเพื่อนพร้อมถวายปัจจัยจำนวนมากหวังให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือหลอก
1: หลอก
0: หลอกแน่นอนแต่ในความเป็นจริงเราเห็นไหม
1: เห
0: ็นเราเจอพิธีสะเดาะเคราะห์เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับในวัดแต่ในพระไตรปิฎกก็ได้ระบุไว้อย่างนี้นะครับนักเรียนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่ากรรมแก้ไม่ได้ด้วยพิธีกรรมนะครับแต่แก้ได้ด้วยการกระทําที่ดีดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ากรรมดีและกรรมชั่วไม่สามารถลบล้างกันได้ต้องทำกรรมดีใหม่จึงจะเกิดผลดีนะครับนักเรียนคิดว่าอยู่ในหมวดไหนสุตันตปิฎกพระวินัยปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกได้ยินแว่วๆว่าสุตันตปิฎกนะครับแน่นอนว่าอยู่ในหมวดของพระสุตันตปิฎกนั่นเองนะครับนอกจากนี้นักเรียนในพระไตรปิฎกยังบอกไว้ว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ควรนะครับเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าภิกษุพึงงดเว้นจากการทำนายโชคชะตาและการกระทำอันเป็นมิจฉาชีพนะครับอยู่ในหมวดไหนเอ่ยคำสอนนี้น่าจะอยู่ในหมวดไหนพระวินัยปิฎกนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ถึงเวลาแล้วคำถามชวนคิดคือถ้ามีเพื่อนคิดจะไปสะเดาะเคราะห์นักเรียนจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรหรือบอกว่าเราขอไปด้วยนะใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดแล้วก็เขียนลงไปนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับถามว่าถ้ามีเพื่อนนะครับคิดจะไปสะเดาะเคราะห์นะครับนักเรียนจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรดีนะครับขอเชิญกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตัวแทน1คนจะแนะนำเพื่อนอย่างไรดีครับลองดูนะครับ
1: ถ้าเกรงกลัวการมีเคราะห์ให้ทำตัวเป็นคนดีไม่ค่อยสร้างปัญหาต่างๆให้กับคนรอบตัวเพียงเท่านี้ก็หมดเคราะห์แล้ว
0: ชั้นสะท้อนคิดนะครับสถานการณ์นะครับมีไว้ว่าอย่างนี้นักเรียนนักเรียนบางคนเริ่มรู้สึกเครียดเรื่องผลการเรียนและเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่านะครับคำถามคือถ้าเราเข้าใจหลักธรรมในพระไตรปิฎกเรื่องการปล่อยวางการยึดติดนะครับจะช่วยให้เรามองตนเองและมองคนอื่นอย่างไรที่ครูได้บอกไปว่าการปล่อยวางที่พระพุทธเจ้าเคยสอนในสุทันตปิฎกใช่ไหมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะครับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ของเรามีการตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมครับถ้าเราเข้าใจมันเกี่ยวกับการปล่อยวางความยึดติดเราจะมองเพื่อนมองตนเองอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองเขียนลงไปนะครับและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์กันใหม่นะครับสถานการณ์บอกไว้ว่านักเรียนบางคนเริ่มรู้สึกเครียดนะครับเรื่องผลการเรียนและเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่านะครับคำถามของครูก็คือถ้าเราเข้าใจหลักธรรมในพระไตรปิฎกนะครับเรื่องการปล่อยวางความยึดติดนะครับจะช่วยให้เรามองตนเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่1 1คนและกลุ่มที่5 1คนครับกลุ่มที่1ลองบอกเล่าครูหน่อยสิครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักธรรมการปล่อยวางแล้วเราจะมองเห็นตนเองผู้อื่นอย่างไรนะครับ
1: ปล่อยวางกับเกรดของตนและของเพื่อนไม่ว่าเราจะทำเกรดแย่กว่าเพื่อนหรือว่าดีกว่าเพื่อนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกแย่เพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำมันเต็มที่ที่สุดแล้ว
0: มากๆนะครับเอาละครับอีกหนึ่งกลุ่มลองนำเสนอขึ้นมาเลยครับกลุ่มที่ห้าว่าอย่างไรเอ่ยครับ
2: ถ้าเราปล่อยวางก็จะไม่เป็นทุกข์แล้วก็จะไม่จมปักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะเดินหน้าต่อ
0: ไปนะครับว่าเหมือนหรือว่าสอดคล้องกับเพื่อนหรือไม่นะครับแนวคำตอบคือหากว่าเรานะครับเข้าใจเรื่องการปล่อยวางความยึดติดนะครับจากพระไตรปิฎกนะครับเราก็จะไม่ยึดติดกับความคาดหวังหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากจนเกินไปเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีจังหวะและเส้นทางของตนเองนะครับการตั้งใจเรียนทำให้ดีที่สุดสำคัญกว่าการแข่งขันกับผู้อื่นอย่างที่กลุ่มหนึ่งได้บอกไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมองเพื่อนอย่างเข้าใจนะครับนอกจากมองตัวเองแล้วต้องมองเพื่อนอย่างเข้าใจไม่อิจฉาหรือดูถูกตนเองนะครับทำให้จิตใจสงบและมีความสุขมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรานั้นถ้าหากว่าศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาหลักธรรมต่างๆนะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะทำให้พวกเราเนี่ยจิตใจสงบและก็มีความสุขมากเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ใบงานของพวกเรานะครับก็จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับคำถามเนี่ยก็จะให้นักเรียนได้เขียนความหมายองค์ประกอบของพระไตรปิฎกนะครับนักเรียนทราบหรือยังว่าองค์ประกอบของพระไตรปิฎกมีกี่หมวด3หมวดหมวดที่1คือพระวินัยปิฎกหมวดที่2พระสุตตันตปิฎกและหมวดที่3พระอภิธรรมปิฎกใช่มั้ยครับแล้วก็ให้นักเรียนบอกความสำคัญของพระไตรปิฎกอยู่ซ่อนอยู่ในกิจกรรม reflection เรียบร้อยแล้วว่าความสำคัญของพระไตรปิฎกนั้นคืออะไรนะครับนี่คือใบงานเป็นกิจกรรมเสริมให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงว่างนะครับ

0: ทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยจัดระเบียบเนื้อหาและหลักธรรมคำสอนเป็นหมวดหมู่นักเรียนทำให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้ผู้คนนะครับที่ช่วยให้ผู้สนใจเนี่ยศึกษาสามารถเข้าใจเรื่องราวและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือกระดาษกรุ๊ปนะครับปากกาเคมีปากกามาร์กเกอร์สำหรับทำแผนผังความคิดนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
4: wow.
3: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมสุดปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหน

0: แสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
1: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราก็ต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
1: ดาวเทียมดวงที่3ครับผม
0: ต้องนะครับ
2: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีก1ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่น

0: ในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามก้าวทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ฝึกทักษะการเขียนเรื่องราวต่างๆนะคะที่ใช้วูหารในการสื่อสารออกมาใช่ไหมคะเช่นการเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนอีกรูปแบบนึงนะคะก็คืองานเขียนเรื่องเล่านั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้เรื่องเล่านะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายเกี่ยวกับที่มารูปแบบและลักษณะงานเขียนเรื่องเล่าให้ได้นะคะว่าลักษณะงานเขียนเรื่องเล่าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร2นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องจำแนกที่มาของงานเขียนเรื่องเล่าให้ได้ว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนั้นมีที่มาจากที่ใดนะคะ3นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นะคะเพื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมชมวีดิทัศน์เรื่องเล่าตำนานอยู่1เรื่องมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะก็คือเรื่องเล่าตำนานเกาะหนูเกาะแมวค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ
2: ตำนานเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลานานมาแล้วมีพ่อค้าจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาจากเมืองจีนมาค้าขายอยู่ที่เมืองสงขลาเมื่อขายสินค้าหมดแล้วจึงซื้อสินค้าจากสงขลากลับไปที่เมืองจีนเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่เดินซื้อสินค้าอยู่นั้นพ่อค้าได้เห็นหมากับแมวคู่หนึ่งมีรูปร่างน่ารักน่าเอ็นดูจึงขอซื้อและพาลงเรือไปด้วยหมากับแมวเมื่ออยู่ในเรือนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายและอยากกลับไปอยู่บ้านที่สงขลาจึงปรึกษาหาวิธีที่จะกลับบ้านหมาได้บอกกับแมวว่าพ่อค้ามีดวงแก้ววิเศษที่ใครเกาะไว้แล้วจะไม่จมน้ำแมวจึงคิดที่จะได้ดวงแก้ววิเศษนั้นมาครอบครองจึงไปข่มขู่ให้หนูขโมยให้และอนุญาตให้หนูหนีขึ้นฝั่งไปด้วยครั้นเรือกลับมาที่สงขลาอีกครั้งหนึ่ง หนูก็ลอบเข้าไปลักดวงแก้ววิเศษของพ่อค้าโดยอมไว้

0: ในป่าแล้วทั้งสามได้แก่หมาแมวและหนูหนีลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งที่หน้าเมืองสงขลาขณะที่ว่ายน้ำมาด้วยกันหนูซึ่งว่ายน้ำนำหน้ามาก่อนก็นึกขึ้นได้ว่าดวงแก้วที่ตนอมไว้ในปากนั้นมีค่ามหาศาลเมื่อถึงฝั่งหมากับแมวคงแย่งออกไปจึงคิดที่จะหนีหมากับแมวขึ้นฝั่งไปตามลำพังดวงแก้วจะได้เป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวแต่แมวที่ว่ายน้ำตามหลังมาก็คิดจะได้ดวงแก้วไว้ครอบครองเช่นกันแมวจึงว่ายน้ำตรงเข้าไปหาหนูฝ่ายหนูที่เห็นแมวตรงเข้ามาก็ตกใจกลัวว่าแมวจะตะปบจึงว่ายหนีสุดแรงและไม่ทันระวังตัวดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ในปากก็ตกลงจมหายไปในทะเลเมื่อดวงแก้ววิเศษจมน้ำไปทั้งหนูและแมวต่างหมดแรงไม่อาจว่ายน้ำต่อไปได้จัดทั้งสองจึงจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ที่หน้าเมืองสงขลาส่วนหมาก็ตะเกียกตะกายว่ายน้ำจนไปถึงฝั่งแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงขาดใจตายกลายเป็นหินที่เรียกว่าเขาตังกวนเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ริมอ่าวสงขลาส่วนดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากหนูก็แตกละเอียดกลายเป็นทรายเรียกสถานที่นี้ว่าหาดทรายแก้วตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวสงขลานั่นเอง
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะวีดิทัศน์เรื่องนิทานพื้นบ้านเกาะหนูเกาะแมวนะคะเผยแพร่โดย Lazy Day นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่23เมษายนพุทธศักราช2566นะคะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมในวันนี้ค่ะค่ะจากการที่นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ตำนานเกาะหนูเกาะแมวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคำถามแรกนะคะเรื่องที่นักเรียนชมนะคะเรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางบอกได้ไหมคะต้นทางมีอาสาสมัครตอบคำถามข้อนี้ไหมคะว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนได้ชมเมื่อสักครู่นี้มีตัวละครใดบ้างสิทธิโชติเรื่องเล่าที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่เรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างคะ
2: มีหนูหมาแมวแล้วก็คนครับ
1: คนก็คือใครคะพ่อขาคนจีนค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชติด้วยค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปเกี่ยวกับวิดิทัศน์เรื่องเกาะหนูเกาะแมวนะคะเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ใดบ้างเรื่องนี้เกิดเหตุการณ์ใดบ้างคะวาริสกลายเป็น
3: เกาะหนูเกาะแมวค่ะ
1: เกาะหนูเกาะแมวค่ะค่ะปรบมือให้กับวาริสด้วยค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่มีใครบอกได้บ้างคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะสราวุธในความคิดของสราวุธที่สราวุธได้รับชมวิดิทัศน
4: ์เป็นเรื่องจริงครับเพราะมีสถานที่เกิดขึ้นจริง
1: โอเคค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคนใดคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงบ้างยกมือหน่อยได้ไหมคะมีใครมีความคิดเห็นว่าที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องจริงยกมือได้เลยค่ะไม่ผิดไม่ถูกมีไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหมดเลยใช่ไหมคะมีหลักฐานอ้างอิงไหมคะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนักเรียนคิดว่าตามประวัติศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นการเล่าปากต่อปากนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของจังหวัดสงขลานะคะที่เมื่อมองจากฝั่งแล้วก็จะเห็นว่าเกาะนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับแมวแล้วก็หนูนั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมโยงความเพลิดเพลินกับสถานที่ของท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเองค่ะค่ะค่ะจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์เกาะหนูเกาะแมวนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้นทางบอกกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ไหมคะมีอาสาสมัครไหมคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคะ

0: การบอกสถานที่ท่องเที่ยวค่ะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวยังไงแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อกันมาว่ายังไงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินไหมคะมาเรียนชม
0: ให้ค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับสถานที่เพื่อที่ต้องการจะให้ความเพลิดเพลินนะคะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาที่เชื่อมโยงกับสถานที่เมื่อมองจากฝั่งก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันแล้วก็จัดเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นประจำเมืองสงขลานั่นเองค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตำนานเกาะหนูเกาะแมวเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอาสาสมัครต้นทางบอกให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ไหมคะเลขที่9ค่ะเลขที่10ค่ะนักเรียนคิดว่าตำนานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมอยู่ๆถึงเกิดขึ้นมาได้คะ
2: น่าจะเกิดจากการแต่งเรื่องขึ้นครับแล้วก็บอกเล่าต่อกันมาครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเลขที่9ด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสังเกตว่ารูปร่างลักษณะของเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหนูกับแมวก็เลยมีการแต่งเพื่อมีเรื่องเล่าให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานที่ของเมืองสงขลาแล้วก็เป็นการเล่าสู่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นตำนานเกาะหนูเรื่องเล่าที่คุณครูให้นักเรียนชมเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาฉะนั้นเรื่องเล่าที่คุณครูจะเอามาให้นักเรียนได้อ่านในวันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งเรื่องที่แต่งขึ้นและเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะเราจะมาเปิดโลกเรื่องเล่ากันนะคะในวันนี้กิจกรรมของนักเรียนที่จะต้องปฏิบัตินะคะ1เลยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษางานเขียนตัวอย่างจะมีด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องจำปาสีต้นกับเรื่องคำสาปถึงลูกรักนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็ได้เรื่องที่1บางกลุ่มก็ได้เรื่องที่2นะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะอ่านเรื่องเล่าที่ตนเองได้รับเมื่ออ่านแล้วให้นักเรียนตอบคำถามที่อยู่ในใบกิจกรรมเรื่องเปิดโลกเรื่องเล่าตามประเด็นที่ในใบกิจกรรมได้ถามนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนร่วมการทำเป็นกลุ่มนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะก็ให้นักเรียนอ่านเรื่องที่ตนเองได้รับนะคะบางกลุ่มได้เรื่องจำปาสีต้นบางกลุ่มได้เรื่องคำสาปถึงลูกรักนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามในประเด็นของใบกิจกรรมนะคะก็จะถามว่างานเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะที่นักเรียนอ่านจากงานเขียนที่นักเรียนอ่านนั้นเนี่ยปรากฏตัวละครหรือไม่มีตัวละครใดบ้างนะคะจากงานเขียนเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นที่ใดบ้างงานเขียนที่นักเรียนอ่านนะคะเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านนักเรียนคิดว่ามีที่มาจากอะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็จุดประสงค์ของเรื่องต้องการที่จะถ่ายทอดเพื่ออะไรมายังผู้อ่านนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้15นาทีจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนนะคะในใบกิจกรรมอันดับแรกนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านเรื่องเล่าก่อนนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษาเรื่องเล่า2เรื่องก็คือจำปาสี่ต้นกับคำสาปถึงลูกรักใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่าค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอนะคะงานเขียนที่นักเรียนได้อ่านที่เป็นเรื่องเล่านะคะใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่าเรื่องแรกก็คือเรื่องจำปาสี่ต้นนะคะกลุ่มที่3เป็นอาสาสมัครในการตอบคำถามประเด็นต่างๆนะคะค่ะเรื่องจำปาสี่ต้นเป็นงานเขียนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับต้นเหตุของการเกิดจำปาต้นจำปาสี่ต้นครับ
0: ค่ะแล้วงานเขียนนี้ปรากฏตัวละครหรือไม่คะ
1: ปรากฏครับ
0: มีตัวละครใดบ้างคะ
1: ท้าวจุรามณีนางคำทองนางอัคคีหรือสีแล้วก็ตายายครับ
0: ค่ะงานเขียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างคะเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเกิดเหตุการณ์ใดบ้างนักเรียนอาจจะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มแรกแล้วก็ลำดับต่อไปของเรื่องได้เลยค่ะ
1: เท้าจุฬามณีออกประพาสป่าแล้วไปเจอกับเมืองเปงจานครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจอกับนางคำกอง
0: ค่ะ
1: เลยซ่อนนางคำกองไว้เนื่องจากมีการเกิดของพญาลุง2ตัว
0: ค่ะ
1: ที่ออกมากินคนและสัตว์จนหมดป่าครับและมีการนำนางคำกองกลับไปอยู่ของเมืองของตนและได้ทำการ
0: คำกองได
1: ้
0: ม
1: ี
0: บ
1: ุ
0: ตร
1: 4
0: คนใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยลักษณะของคำกองเนี่ยคำกองคือเป็นภรรยาน้อยของท้าวจ
1: ุ
0: ลมณีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ภรรยาหลวงของ
1: ท้าวจุฬามณี
0: คือใครคะ
1: นางอัคคี
0: คือนางอัคคีเกิดความริษยาที่นางคำกองเนี่ยได้คลอดบุตรถึง4คนใช่ไหมคะก็เลยวางแผนที่ให้นางสนมเนี่ยปิดหน้าตอนที่นางคำกองคลอดลูกนะคะแล้วก็ให้สับเปลี่ยนทารกกับลูกหมานะคะแล้วก็บอกกับคนอื่นแล้วก็บอกกับสามีตัวเองว่านางคำกองเนี่ยเกิดลูกเป็นลูกหมานางคำกองก็เลยต้องถูกไปอยู่ท้ายเมืองท้ายวังใช่ไหมคะให้ไปเลี้ยงลูกหมูอยู่ที่นั่นแล้วเสร็จทีนี้อย่างไรต่อคะ
1: ทีนี้ก็เลยมีการนำบุตรชายทั้ง4คนไปตุ้มลอยน้ำ
0: ไปตุ้มลอยน้ำ
1: บุตรชายทั้ง4คนก็เลยลอยน้ำไปติดที่ท่าของตายายตายายก็เลยเห็นเลยนำมาเลี้ยง
0: ค่ะแล้ววันหนึ่งนางคำกองทราบว่าอยู่ที่ตากับยายก็เลยมีการสั่งให้ไปฝังชายทั้ง4นี้จึงเกิดเป็นต้น
1: จำปาสี่ต้น
0: จำปาสี่ต้นแล้ววันหนึ่งฤาษีมาเห็นฤาษีเด็ดต้นจำปาแล้วมีเลือดออกมาฤาษีก็เลยชุบต้นจำปานี้เป็นคนมีชีวิตรอด1คนใช่ไหมคะเมื่อมีชีวิตรอดก็เลยมีโอกาสกลับไปหาแม่ของตนเองแล้วก็ไปบอกความจริงกับแม่แล้วก็พ่อของตัวเองที่เป็นเจ้าเมืองใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนางคำกองก็ได้กลับไปครองเมืองส่วนนางอัคคีก็เป็นไงคะ
1: ถูกย้ายไปอยู่หลังวังให้เลี้ยงหมู
0: ค่ะถูกต้องค่ะเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ใดบ้างเกิดขึ้นที่
1: ในป่าท่าน้ำและวัง
0: ค่ะถูกต้องค่ะงานเขียนนี้มีที่มาจากอะไรคะนักเรียนคิดว่า
1: ตำนานพื้นบ้านปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมของมนุษย์ครับ
0: ค่ะแล้วก็งานเขียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะ
1: เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานสู่รุ่นครับเลยไม่มีหลักฐานอ้างอีก
0: แสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมจุดประสงค์ของเรื่องนี้ต้องการจะบอกอะไรคะ
1: เพื่อเล่าเรื่องจำปาที่มีกลิ่นหอม
0: ค่ะก็คือเล่าเรื่องสถานที่ที่มีจำปา4ต้นนะคะถือได้ว่าต้นจำปาเนี่ยก็คือเป็นต้นที่ส่งความหอมอาจจะเชื่อมโยงกับสถานที่หรือต้นไม้ชนิดนั้นกับคนไทยนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะต่อไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องคำสาปถึงลูกรักใช่ไหมคะกลุ่มที่4จะเป็นผู้นำเสนอนะคะค่ะคำสาปถึงลูกรักนี้งานเขียนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
2: บ้านเมืองไซบุรีท่าเรือค่ะ
0: ค่ะแล้วก็งานเขียนนี้มีที่มาจากเรื่องอะไรคะ
2: ตำนานพื้นบ้านท้องถิ่นจังหวัดตรังค่ะ
0: ค่ะงานเขียนเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะ
2: ไม่เป็นจริงเรื่องเล่าที่สอนใจที่สะท้อนให้เป็นค่ะ
0: ไม่นั่นเองคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงเป็นแค่เรื่องเล่าที่สะท้อนข้อคิดให้กับคนอ่านใช่ไหมคะแล้วจุดประสงค์ของเรื่องนี้คือต้องการจะบอกอะไรกับคนอ่านคะ
2: เพื่อสั่งสอนให้มีความกตัญญูโดยเชื่อมโยงกับสถานที่ค่ะ
0: ค่ะเชื่อมโยงกับสถานที่ที่ปัจจุบันก็จะเป็นเกาะไข่เกาะสุกรเกาะเพตาเกาะหินตาเกาะเขาหินยายนั่นเองค่ะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่าเรื่องเล่าเนี่ยเป็นการบอกเล่าจากปากต่อปากนะคะทั้งที่เป็นเรื่องจริงบ้างและไม่ใช่เรื่องจริงบ้างมีที่มาจากหลายเช่นมีที่มาจากสถานที่มีที่มาจากความเชื่อนะคะมีที่มาจากบุคคลนั่นเองนะคะค่ะเรียนรู้เรื่องเล่านะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าจากการที่นักเรียนได้อ่านมีอะไรนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าคืออะไรเรื่องเล่าก็คือการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะผ่านคำพูดหรือการเขียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิงความจันโลงสอดแทรกข้อคิดแล้วก็อาจจะเป็นการส่งข้อมูลต้องการจะสื่อสารข้อมูลบางประการให้แก่ผู้อ่านนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องเล่านะคะลักษณะของเรื่องเล่าค่ะจากการที่นักเรียนศึกษางานเขียนทั้งสองเรื่องที่กำหนดให้นักเรียนคิดว่างานเขียนดังกล่าวมีที่มาจากเรื่องใดบ้างจากสิ่งใดบ้างจำปาสีต้นมาจากต้นไม้สถานที่ที่เป็นต้นไม้คำสาปถึงลูกรักก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นหมู่เกาะของจังหวัดตรังใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้วที่มาของเรื่องเล่าเนี่ยเกิดจากหลากหลายที่มานะคะเช่นสถานที่นะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเลยว่าเวลานักเรียนไปท่องเที่ยวจะมีเรื่องเล่าของสถานที่นั้นทั้งที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะที่มาของเรื่องเล่าอาจจะเกิดจากประเพณีก็ได้เช่นประเพณีขอฝนประเพณีแห่นางแมวที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะเรื่องเล่าอาจจะมีที่มาจากความเชื่อเช่นความเชื่อที่ว่าไม่ให้ตัดผมวันพุธไม่ให้ตัดเล็บตอนกลางคืนอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมประเพณีที่ถ้าไม่ทำแล้วจะไม่สบายใจนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องเล่าอาจมีที่มาจากประวัติศาสตร์เมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมาจากจินตนาการจินตนาการก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงนั่นเองเกิดขึ้นโดยจินตนาการสร้างขึ้นมาจากคนที่ต้องการจะสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าเนี่ยถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดบ้างนอกจากการเล่าแล้วการเขียนถูกต้องค่ะเรื่องเล่าเนี่ยมีรูปแบบการถ่ายทอดทั้งที่เป็นการเล่าแบบเขียนเล่ากับปากต่อปากนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วยังเป็นรูปแบบนิทานแต่ละท้องถิ่นจะเห็นเลยว่ามีนิทานนะคะเป็นรูปแบบตำนานนะคะเป็นรูปแบบบทเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการถ่ายทอดเรื่องเล่านั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างจากการที่นักเรียนตอบในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่านักเรียนคิดว่าเรื่องเล่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเรื่องเล่าจะต้องมีอะไรบ้างมีตัวละครมีสถานที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวละครมีเนื้อเรื่องมีฉากนะคะที่ต้องการจะสื่อสารแล้วก็สิ่งสำคัญเลยมีจุดประสงค์ของการสื่อสารเช่นต้องการจะสั่งสอนต้องการจะให้รู้ที่มาของสถานที่นั้นๆอันนี้คือลักษณะของเรื่องเล่านั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเรื่องเล่ารูปแบบของเรื่องเล่าแล้วก็ที่มาว่าเรื่องเล่าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างจะนำความรู้นี้เข้าสู่กิจกรรมนะคะจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะคุณครูก็จะมีเรื่องเล่าให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยจำแนกว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านเนี่ยมีที่มาจากที่ใดนะคะแล้วก็มีรูปแบบการถ่ายทอดงานเขียนเนี่ยมีรูปแบบใดนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1จุดบั้งไฟเพื่อขอฝนเรื่องที่2จะเป็นเรื่องลูกกตัญญูเรื่องที่3เต่ามีกระดองเป็นลวดลายเรื่องต่อไปสโนน้อยเรือนงามเรื่องผีบ้านผีเรือนเรื่องบ้านเสาให้สิ้น2ตอนนะคะแล้วก็เรื่องหินตาหินยายนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลือกศึกษาที่สนใจนะคะในแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่ซ้ำกันนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านนะคะแล้วก็แบ่งกันอ่านในแต่ละเรื่องนะคะว่ามีที่มาจากสิ่งใดเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรบันทึกลงในใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะโดยบันทึกอะไรบ้างบันทึกว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านที่คุณครูได้หยิบยกมาให้นั้นมีเรื่องเล่าชื่อว่าอะไรนะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรมีที่มาจากอะไรถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดบ้างนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับศึกษาเรื่องเล่าที่เป็นการจำแนกสารพันเรื่องเล่าคุณครูก็จะมีเรื่องเล่าหลากหลายนะคะที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษานะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางระบุว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านนั้นมีที่มาจากเรื่องใดเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอหยิบยกตัวอย่างเพียงแค่2เรื่องนะคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่าโดยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเต่ามีกระดองเป็นลวดลายนะคะเต่ามีกระดองเป็นลวดลายนักเรียนจำแนกได้ว่าอย่างไรบ้างคะวริศ
1: เรื่องเล่าเรื่องเต่ามีกระดองเป็นลวดลายเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเต่าที่ต้องการไปช่วยเมียกระรอกบนต้นไม้ครับ
0: ค่ะ

0: ซึ่งที่มาของเรื่องเกิดจากตำนานและนิทานพื้นบ้านครับ
1: ค่ะวิธีการถ่ายทอดล่ะคะ
0: ส่วนวิธีการถ่ายทอดคือนิทานสอนใจและตำนานพื้นบ้านครับ
1: เป็นมีที่มาเพื่อต้องการจะอธิบายสาเหตุว่าทำไมเต่ามีลวดลายใช่หรือไม่คะที่มีกระดองมีลวดลายปรบมือให้กับวริษด้วยค่ะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเรื่องผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนเป็นเรื่องราวที่เป็นอย่างไรคะ
2: เรื่องผีบ้านผีเรือนนะคะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยโบราณค่ะ
1: ค่ะ
2: ที่มาของเรื่องนะคะเป็นการเล่าต่อๆกันมาเรื่องในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนค่ะ
1: ค่ะ
2: การถ่ายทอดนะคะจะถ่ายทอดในเรื่องเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เขียนอยู่ในหนังสือต่างๆค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะเรื่องผีบ้านผีเรือนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าประจำบ้านเนี่ยแต่ละบ้านจะมีบรรพบุรุษอยู่ที่เรียกว่าผีบ้านผีเรือนที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะที่เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อของคนไทยนะคะเป็นเรื่องเล่าที่มาจากความเชื่อนั่นเองถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตเรื่องที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่มาจากประเพณีมีที่มาจากประเพณีมีที่มาจากสถานที่จากการที่ต้องการจะอธิบายว่าสาเหตุของเรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับความเชื่อต่างๆนะคะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเรื่องเล่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีที่มาและมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่มีที่มาแตกต่างการถ่ายทอดด้วยรูปแบบของเรื่องเล่าการเล่าที่เป็นตำนานเป็นนิทานนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องเล่านะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับเทพเจ้าธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมหรือความเชื่อนะคะโดยส่วนใหญ่เรื่องเล่าจะเป็นการเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะอาจเล่าด้วยปากเปล่านะคะเล่าด้วยปากเปล่าเนี่ยบางทีสำนวนก็จะมีหลายสำนวนนะคะในเรื่องเล่านั้นหรืออาจจะเป็นการจดบันทึกเป็นตัวอักษรแล้วก็อาจจะมีการประกอบด้วยรูปภาพของเรื่องเล่านั้นๆด้วยนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้งามศิลป์ร้อยกรองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงใบกิจกรรมเรื่องร้อยเรียงกาบยานีนะคะแล้วก็เตรียมปากกากระดาษสีเพื่อที่จะใช้ในกิจกรรมของการร่วมนะคะการร่วมกิจกรรมในวันนั้นนั่นเองค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องเล่าไหมคะถ้าไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากเรื่องเล่าแต่ละเรื่องที่เป็นสอนใจนะคะให้กับนักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: น
1: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดป

0: โหนให้มากที่สุดแล้วก็ไล่อากาศออกไปอย่างนี้นะครับพยายามให้แนบกับขวดโหนมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหนอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรต่อครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับ โอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพอไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้อ้
0: าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับ
1: อ
0: ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดกาวข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดกาวไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหาว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้งสองกลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่น

หลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: ือ DLTV
1: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
2: ประกาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการบวกและการลบพหุนามนั่นเองค่ะเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาผลบวกและผลลบของพหุนามในรูปผลสำเร็จได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนยังจำพหุนามในรูปผลสำเร็จได้อยู่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะพหุนามที่คุณครูได้กำหนดให้มีทั้งหมดกี่พจน์คะ
1: 4
2: มี4พจน์ซึ่งพหุนามที่ครูได้กำหนดให้นั้นเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะ
1: ยัง
2: ยังเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเพราะว่ายังมีพจน์บางพจน์ที่คล้ายกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งจากตัวอย่างของคุณครูเนี่ยมีพจน์ที่คล้ายกันอยู่กี่คู่คะ
1: 2
2: คู่คู่แรกคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะกับอะไรคะ
1: 4
2: กับอะไรนะ
1: 4 2
2: ถูกต้องค่ะนี่คือคู่แรกเราจะได้ว่า 9y z ยกกำลัง2นะคะเป็นพจน์ที่คล้ายกันกับลบ 4y z ยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วอีกคู่หนึ่งล่ะคะ
1: 2
2: 2y และ5y เป็นพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นเพื่อคุณครูทำพหุนามที่ครูได้กำหนดให้นี้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จให้หน่อยค่ะว่าเราจะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จได้ว่าอย่างไร
3: 5 2
2: ค่ะถูกต้องค่ะเราก็จะว่าพหุนามที่ครูกำหนดให้นั้นนะคะเราสามารถเขียนในรูปของพหุนามในรูปผลสำเร็จได้เป็น 5y z ยกกำลัง2บวกด้วย7y นั่นเองถูกต้องค่ะและทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่าแล้วดีกรีของพหุนามนี้ล่ะคะคือเท่าไหร่คะ
3: 3
2: เก่งมากค่ะดีกรีของพหุนามนี้ก็คือ3นั่นเองนะคะเพราะเราต้องเลือกดีกรี

0: ูงที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะทีนี้นักเรียนมาลองดูตัวอย่างนะคะนักเรียนคะคุณครูต้องการให้เราช่วยกันหาพหุนามที่อยู่ในรูปของการอะไรเอ่ยการบวกใช่คะอ่ะคุณครูเนี่ยมีตัวอย่างนะคะให้เรียนช่วยกันหาผลบวกของพหุนามทั้ง2พหุนามที่ครูได้กําหนดให้นะคะเรียนสังเกตดูว่าทั้ง2วงเล็บของคุณครูนะคะเป็นพหุนามทั้งคู่ใช่มั้ยคะดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทําคืออะไรคะสังเกตดูว่าในวงเล็บแรกมีพจน์ที่คล้ายกันมั้ยคะ
1: ไม่มี
0: ในวงเล็บที่2มีมั้ยคะ
1: ไม่มี
0: ดังนั้นนะคะนักเรียนสามารถทําได้ง่ายเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ทําไมคะถอดวงเล็บออกมาก่อนนะคะเห็นไหมนักเรียนแค่นําวงเล็บออกไปนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะพจน์ทั้งหมดกี่พจน์คะ
1: 4
0: พจน์ทีนี้เราทําไงเอ่ยเก่งมากค่ะนักเรียนก็สามารถนําพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนดังนั้นมีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างคะ
1: 4x
0: เก่งมากค่ะก็คือ 4x กับ 5x เป็นพจน์ที่คล้ายกันนักเรียนก็นํามารวมกันถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกมั้ยคะ
1: 6
0: กับลบ7นะคะถูกต้องนะคะเมื่อเราได้พจน์ที่คล้ายกัน2คู่แล้วก็นำมาหาคำตอบให้คุณครูนะคะอ่ะในวงเล็บแรกค่ะ 4x บวกด้วย 5x ได้เท่าไหร่คะ
1: 9x
0: ต่อไปวงเล็บที่2ค่ะ6ลบด้วย7ล่ะคะ
1: -1
0: เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าเราสามารถเขียนพหุนามนะคะในวงเล็บ 4x บวก6บวกด้วยในวงเล็บ 5x ลบ7นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น 9x ลบด้วย1นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะครูถามต่อถ้าเรานำพหุนาม2พหุนามมาบวกกันนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกับการทำพหุนามให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จคะเหมือนหรือแตกต่างกันเอ่ย
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ใช่ครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรคะเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันสังเกตว่าเราก็เป็นการนำพจน์ที่คล้ายกันมาทำไมกันเอ่ยมาบวกกันนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมารู้จักการบวกพหุนามกันค่ะได้ไหมคะการบวกพหุนามคืออะไรคะการหาผลบวกของพหุนามเขาบอกว่าสามารถทำได้โดยนำพหุนามมาเขียนในรูปการบวกและถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันให้บวกพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งก็จะคล้ายกับการบวกของเอกนามใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในตัวอย่างแรกเนี่ยคุณครูก็จะยกตัวอย่างจากแบบฝึกหัดในข้อที่1มาให้กับนักเรียนได้ทำไปพร้อมกันเลยนะคะดังนั้นในข้อแรกค่ะจงหาผลบวกของ 6x ยกกำลัง2บวกด้วย10และลบ 5x ยกกำลัง2ลบด้วย x บวกด้วย1ข้อนี้เราจะมาหาผลบวกนะคะของพหุนามทั้ง2พหุนามนี้ที่ครูได้กำหนดให้นะคะเริ่มแรกเราทำกันก่อนคะเก่งมากค่ะนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็สามารถถอดวงเล็บก่อนได้เลยนะคะหลังจากนั้นทำยังไงเก่งมากค่ะเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันนั่นเองซึ่งจะมีพจน์ไหนบ้างคะที่คล้ายกัน
1: 6x 2
0: 5x เก่งมากค่ะก็คือ 6x ยกกำลัง2จะเป็นพจน์ที่คล้ายกันกับลบ 5x ยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะแล้วมีอีกไหมคะพจน์ที่คล้ายกัน10กับ1นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะส่วนลบ x เราก็คงไว้เหมือนเดิมนะคะถูกต้องนะคะเห็นไหมเราก็จะในวงเล็บแรกนะคะกับวงเล็บหลังนะคะอ่ะทีนี้เรียนได้แล้วค่ะว่า 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 5x ยกกำลัง2เราได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะในวงเล็บแรก 1x ยกกำลัง2แต่1เราต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนถูกต้องค่ะแล้วในวงเล็บหลังล่ะคะ10บวกด้วย1ล่ะคะได
1: ้
0: 11ถูกต้องค่ะดังนั้นเราก็จะได้ผลบวกของพหุนามในข้อนี้แล้วซึ่งก็คือเท่าไหร่คะx ยกกำลัง2ลบด้วย x บวกด้วย11นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาผลบวกของพหุนามง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายใช่ไหมคะก็แค่นำพหุนามที่ครูได้กำหนดให้นั้นมาบวกกันนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาทบทวนจำนวนตรงข้ามนักเรียนยังจำนวนตรงข้ามได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนี่แหละค่ะถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆนะคะจำนวนตรงข้ามของ A เราจะเขียนแทนด้วยลบ

0: เห็นไหมจำนวนตรงข้ามของ A เราจะเขียนแทนด้วยลบ A นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่า A บวกด้วยลบ A เท่ากับ0หรือว่าเราสามารถใช้สมบัติการสับที่กันได้นะคะก็คือลบ A บวกด้วย A ก็มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะแล้วถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆนะคะจำนวนตรงข้ามของลบ A ก็คือA นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าลบในวงเล็บลบ A นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักการลบพหุนามกันค่ะนะคะการลบพหุนามนะคะเราสามารถทำได้ในทํานองเดียวกันกับการลบเอกนามนั่นเองค่ะโดยเราจะเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปการลบนะคะให้อยู่ในรูปการบวกของพหุนามซึ่งเราจะต้องใช้พหุนามตรงข้ามด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพหุนามตรงข้ามเนี่ยคืออะไรนะคะนักเรียนคะ 5x ลบ 7 นะคะคุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยหาพหุนามตรงข้ามของพหุนามนี้ให้หน่อยว่าพหุนามที่ตรงข้ามกับ 5x ลบ 7 เนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งนักเรียนสามารถหาพหุนามตรงข้ามได้โดยการที่ลองดูสิคะว่าพหุนามอะไรที่นำมาบวกกับพหุนาม 5x ลบ 7 แล้วจะทำให้พหุนามนี้เป็น0 5x ลบ 7เก่งมากค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าพหุนามนั้นก็คือลบ 5x บวกด้วย 7 นั่นเองค่ะเนื่องจากว่า 5x ลบ 7 บวกด้วยลบ 5x บวก 7 ก็จะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมดังนั้นเราก็จะได้ค่ะว่าลบ 5x บวกด้วย 7เป็นพหุนามตรงข้ามของพหุนาม 5x ลบด้วย 7 นั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราจะเขียนพหุนามตรงข้ามของ 5x ลบด้วย 7 ด้วยลบอยู่ด้านหน้าวงเล็บเห็นไหมคะลบในวงเล็บ 5x ลบ 7 จะแทนคำว่าพหุนามตรงข้ามนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ว่าลบในวงเล็บ 5x ลบด้วย 7 ก็จะเท่ากับ 5x บวก 7 นั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองพิจารณาทีละพจน์กันบ้างนะคะนั่นแหละค่ะนั่นแหละลองพิจารณาว่าลบ 5x บวก 7 กับ 5x ลบ 7 นะคะลองมาพิจารณาทีละพจน์ไปพร้อมกันนะคะเราเลือกเป็นพจน์แรกนะคะเราจะได้ว่าลบ 5x บวกด้วย 5x มีค่าเท่าไหร่คะและในทำนองเดียวกันค่ะ7บวกด้วยลบ7ก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นนะคะเราจะเรียก7ว่าพจน์ตรงข้ามของลบ7นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะกล่าวได้ว่าพหุนามตรงข้ามของ 5x ลบด้วย 7ก็คือผลบวกของพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของ 5x ลบด้วย 7นั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะพหุนามตรงข้ามของพหุนามใดนะคะจะเท่ากับพจน์บวกของพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามนั้นนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักพจน์ตรงข้ามไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนมาช่วยคุณครูหาพหุนามตรงข้ามของพหุนามที่ครูได้กําหนดให้ต่อไปนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะ2นะคะนักเรียนคะพหุนามตรงข้ามของ2คืออะไรคะ
1: ลบ2
0: ลบ2ถูกต้องค่ะต่อไปและพหุนามตรงข้ามของลบ 3x ล่ะคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะก็คือ 3x นั่นเองนะคะต่อไปค่ะพหุนามตรงข้ามของ x ยกกำลัง2บวกด้วย6ล่ะคะเก่งมากค่ะก็คือลบ x ยกกำลัง2ลบด้วย6นั่นเองนะคะถัดไปค่ะพหุนามตรงข้ามของเศษ1ส่วน 2x บวกด้วย3ล่ะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่าเป็นลบเศษ1ส่วน 2x ลบด้วย3นั่นเองเป็นพหุนามตรงข้ามนะคะถูกต้องและสุดท้ายของเราค่ะพหุนามตรงข้ามของ x ยกกำลัง2ลบด้วย 7xy บวกด้วย6ล่ะคะ

ถูกต้องค่ะเราก็จะได้พหุน้ำตรงข้ามของพหุน้ำนี้ก็คือลบ x ยกกำลัง2บวกด้วย 7xy ลบด้วย6นั่นเองถูกต้องค่ะดังนั้นแปลว่าได้เรียนเนี่ยสามารถที่จะบอกพหุน้ำตรงข้ามได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเราจะมารู้จักหลักเกณฑ์ในการลบพหุน้ำไปพร้อมกันค่ะได้เลยค่ะการลบพหุน้ำนะคะถ้าพหุน้ำตัวตั้งลบด้วยพหุน้ำตัวลบนะคะเราจะสามารถหาได้จากพหุน้ำตัวตั้งเขียนไว้คงเดิมนะคะบวกด้วยพหุน้ำตรงข้ามของพหุน้ำตัวลบนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าพหุน้ำตรงข้ามของพหุน้ำตัวลบนะคะก็จะเท่ากับผลบวกของพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุน้ำตัวลบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นในทางปฏิบัติค่ะการลบของพหุน้ำเราจะสามารถทำได้โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะการลบพหุน้ำด้วยพหุน้ำนะคะเราสามารถทำได้โดยบวกพหุน้ำตัวตั้งด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุน้ำตัวลบนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ไปพร้อมกับคุณครูนะคะตัวอย่างที่2ค่ะจงหาผลลบของ 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ลบด้วยนะคะลบด้วยในวงเล็บ 2x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x นั่นเองค่ะคุณครูต้องการให้เราช่วยกันหาผลลบของทั้ง2พหุน้ำนี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะให้เราจำได้ไหมคะว่าการลบพหุน้ำเราทำไงคะเราจะเขียนพหุน้ำตัวตั้งคงเดิมไหมคะคงเดิมนะคะแล้วก็จะบวกด้วยพหุน้ำตรงข้ามของพหุน้ำตัวลบใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเขียนใหม่เป็นแบบนี้เห็นไหมพหุน้ำตัวตั้งก็คือ 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ลบด้วย 3เขียนคงไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นค่ะพหุน้ำตัวลบก็คือ 2x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนเป็นบวกด้วยพหุน้ำตรงข้ามนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะสำหรับพหุน้ำตัวตั้งหรือว่าวงเล็บแรกเราสามารถถอดวงเล็บได้เลยไหมคะสามารถถอดได้นะคะหลังจากนั้นค่ะนี่เราลองดูว่าด้านหน้าวงเล็บของเรามีเครื่องหมายอะไรอยู่คะลบเพราะว่ามันคือพหุน้ำตรงข้ามใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า 2x ยกกำลัง2ของเรานะคะพจน์ตรงข้ามคือเท่าไหร่คะลบ 2x ยกกำลัง2ถูกต้องและลบ 2x ล่ะคะพหุน้ำตรงข้ามก็คือ 2x เก่งมากค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะสังเกตดูว่าจะมีอยู่คู่หนึ่งที่เป็นเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบใช่ไหมคะนักเรียนสามารถละเครื่องหมายบวกได้นะคะแล้วก็เขียนใหม่หลังจากนั้นเราก็จะมานำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันใช่ไหมคะซึ่งพจน์ที่คล้ายกันก็คือ 4x ยกกำลัง2และลบ 2x ยกกำลัง2และอีกคู่หนึ่งก็คือ 5x และ 2x นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยลบ3นะคะทีนี้เรียนหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วในวงเล็บแรกของเรา 4x ยกกำลัง2บวกด้วยลบ 2x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือได้ 2x ยกกำลัง2ต่อไปวงเล็บที่2ล่ะคะวงเล็บนี้ล่ะคะ 7x ถูกต้องแล้วก็ตามด้วยลบ3ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะสามารถหาผลลบของพหุน้ำในข้อนี้ได้แล้วซึ่งคำตอบก็คือ 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 7x ลบด้วย3นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนี่คือตัวอย่างของการลบพหุน้ำนั่นเองเป็นไงครับพอได้ไหมคะได้นะคะทีนี้สมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบว่าแล้วคำตอบที่เราได้มานั้นถูกต้องหรือไม่เราสามารถตรวจสอบได้นะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้โดยนะคะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถนำผลลบหรือว่าคำตอบของเรานะคะบวกด้วยตัวลบนั่นเองแล้วคำตอบก็จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งถ้าเรียนสามารถตรวจสอบแล้วคำตอบตรงตามหลักเกณฑ์นี้แปลว่าที่เราหาคำตอบมานั้นถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นไงคะการบวกและการลบพหุน้ำพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะพูดง่ายเลยการบวกพหุน้ำก็คือการทำไงเอ่ยเก่งมากก็คือนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันใช่ไหมคะเรียนก็ได้คำตอบส่วนการลบพหุน้ำล่ะคะเก่งมากค่ะก็คืออะไรคะเราก็คือเขียนตัวตั้งคงเดิมใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะบวกด้วยพหุน้ำตรงข้ามของพหุน้ำ

ตัวลบเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจกับแบบฝึกหัดได้ชัดเจนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนโดยการฝึกทำแบบฝึกหัดที่4ไปพร้อมกับคุณครูนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือเรื่องการบวกและการลบพหุนามนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนนะคะสำหรับตอนแรกก็จะให้เรียนได้ฝึกการหาผลบวกของพหุนามนะคะที่ครูได้กำหนดให้ซึ่งมีทั้งหมด2ข้อค่ะแล้วก็จะมีข้อท้าให้ลองด้วยนะคะอยู่2ข้อให้เรียนได้ฝึกลองดูว่าถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะดังนี้เนี่ยสามารถหาคำตอบได้หรือไม่นะคะซึ่งก็จะเป็นรูปเรขาคณิตนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในตอนที่2นะคะก็จะให้เรียนได้ฝึกหาผลลบของพหุนามค่ะเดินครูก็จะได้กำหนดนะคะโจทย์มาทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีข้อท้าให้ลองอีก1ข้อซึ่งในข้อนี้ค่ะก็จะเป็นทั้งการหาผลบวกและผลลบของพหุนามเลยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่นักเรียนจะได้ฝึกทดลองทำในวันนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูให้เวลากับนักเรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางได้ฝึกการบวกและการลบพหุนามกันก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายชั่วโมงพร้อมกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่4ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในตอนที่1ไปพร้อมกันก่อนนะคะค่ะในตอนที่1นะคะจะให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ค่ะดังนั้นในข้อที่1นะคะคุณครูมีพหุนามมาให้นะคะ2พหุนามให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกของพหุนามต่อไปนี้ให้คุณครูหน่อยนะคะข้อที่1เลยได้คำตอบยังคะได้แล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย 4y ถูกต้องค่ะนะคะดังนั้นเริ่มแรกนะคะได้เลยคะข้อนี้เริ่มแรกเราสามารถถอดวงเล็บได้เลยไหมคะได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราทำอะไรคะเก่งมากค่ะเราจะนำพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะมารวมกันก่อนซึ่งในนี้ซึ่งในตัวอย่างของคุณครูมีกี่คู่คะที่เหมือนกัน2คู่คือคู่แรกคืออะไรเอ่ย 9y นะคะกับ -5y นะคะเป็นพหุนามที่มีพจน์คล้ายกันนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งคืออะไรเอ่ยนั่นก็คือ -4 กับ2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะเมื่อเราได้พจน์ที่คล้ายกันแล้วนะคะเราก็สามารถนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันได้เลยนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วเหมือนกับที่เพื่อนตอบคุณครูมาก็คือ 9y ลบด้วย 5y ได้เท่าไหร่คะ 4y นะคะแล้วก็ในวงเล็บที่2ค่ะลบ4บวกด้วย2เหลือเท่าไหร่คะลบ2เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะสามารถหาผลบวกของพหุนามในข้อนี้ได้เป็น 4y ลบด้วย2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะข้อ1นะคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปพร้อมคุณครูเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยได้คำตอบยังคะได้แล้วเลยได้คำตอบคือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้เริ่มแรกนักเรียนทำยังไงคะได้ค่ะข้อที่เราสามารถถอดวงเล็บได้เลยไหมคะ
1: ได้เลย
0: ค่ะได้เลยนะคะเห็นไหมเด็กก็เหมือนเดิมเลยค่ะพอเราถอดวงเล็บออกมาหมดแล้วเราได้ทั้งหมดกี่พจน์คะ5พจน์แล้วอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะทำยังไงเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะมาเลยคะถูกต้องก็คือหาพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองนะคะซึ่งมีคู่ไหนบ้างคะ
2: 4x
0: ยกกำลัง2
2: 2x ย
0: กกำลัง2กับ 2x ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันในคู่แรกมีอีกไหมคะ
2: ม
0: ีคู่ไหนคะ
2: 5x
0: กับ
2: 2x
0: ลบ 2x อย่าลืมนำเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเห็นไหมเราก็นำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันนะคะก็คือในวงเล็บแรกของเราก็จะเป็น 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 2x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
3: 6x
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ในวงเล็บที่2ล่ะคะ 5x ลบด้วย 2x เหลือ 3x แล้วก็ตามด้วยถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะสามารถหาผลบวกของพหุนามในข้อนี้ได้แล้วก็คือ 6x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ลบด้วย3นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเป็นไงคะการหาผลบวกของพหุนามง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายนะคะถูกทั้ง2ข้อเลยเยี่ยมมากค่ะต่อไปคือข้ออะไรเอ่ยท้าให้ลองใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในโจทย์ข้อนี้ของเราท้าให้เราในข้อแรกโจทย์ต้องการให้หนูหาอะไรคะ
4: หาความยาวรอบร
0: ูปของรูปเรขาคณิตที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะสำหรับในข้อที่1รูปเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเรามาหาความยาวรอบรูปจะหาได้ไงเอ่ยทำไงคะถูกต้องค่ะก็คือเราก็จะหาความยาวนะคะของแต่ละด้านใช่ไหมคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราก็คือมีความยาวทั้งหมด4ด้านแล้วก็นำทั้ง4ด้านมารวมกันนั่นเองซึ่งข้อนี้ใครได้คำตอบใครเชื่อครูตอบได้คะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียนปลายทางเราดูว่าที่เพื่อนตอบมาข้อนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะข้อนี้นักเรียนหาความยาวรอบรูปได้เท่าไหร่คะ
5: 10x ลบ 8 หน่วยครับ
0: 10x ลบ 8 หน่วยถูกต้องไหมคะ ถูกต้องถูกต้องนะคะโอเคปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะค่ะก็เห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถที่จะนำความยาวนะคะเห็นไหมความยาวของด้านกว้างกับด้านยาวมาทั้ง4ด้านมาบวกกันได้เลยนะคะทีนี้ข้อนี้บางคนงงว่า 10x มายังไงใช่ไหมคะเราก็จะนำอะไรเอ่ยนำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันนั่นเองนะคะก็คือจะมีอะไรบ้างคะมี 3x นะคะมี 2x นะคะแล้วก็ 3x บวกกันไปเลยนะคะและ 2x เห็นไหมเราก็จะได้เป็น 3x บวกด้วย 2x บวกด้วย 3x บวกด้วย 2x ก็จะได้ 10x นั่นเองนี่คือที่มานะคะต่อไปลบ8เพื่อนเอามาจากไหนนะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนก็จะใช้อะไรคะเริ่มแรกก็คือลบ5ใช่ไหมคะหรือเอาเครื่องหมายมาด้วยคะลบ5บวกด้วย1นะคะแล้วก็บวกด้วยลบ5และบวกด้วย1นั่นเองซึ่งก็จะได้8นะคะเห็นไหมลบ5บวก1นะคะแล้วก็จะได้อะไรคะลบ4ลบ4บวกด้วยลบ5ก็ได้ลบ9ลบ9บวกด้วย1ก็ได้ลบ8เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะสำหรับในข้อท้ายลองข้อแรกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะต่อไปมาข้อท้ายให้เราอีก1ข้อข้อนี้เป็นไงคะเริ่มมีความแบบซับซ้อนนิดหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้บางคนอาจจะมองว่ารูปเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้นั้นมีหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนเห็นรูปนี้แล้วอาจจะยังตกใจนิดหนึ่งว่านักเรียนจะหาความยาวรอบรูปได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขนานมานะคะเราเรียนมาแล้วเราสามารถใช้ความรู้เรื่องการเลื่อนขนานช่วยหาคำตอบได้เราจะเลื่อนส่วนไหนไปดีนะใครนึกออก
1: ส่วนที่ไม่ได้บอก
0: เราต้องการเลื่อนส่วนไหนไปเพื่ออะไรเอ่ย
1: ส่วนในหรือส่วนนอกที่ได้คำนวณ
0: เก่งมากค่ะคือเราจะเลื่อนในส่วนนี้นะคะเพื่อเติมให้บริเวณรอบนอกของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเห็นไหมคุณครูก็จะใช้ความรู้เรื่องการเลื่อนขนาดนะคะเพื่อปรับรูปเดิมนะคะให้รอบนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเห็นไหมเริ่มแรกคุณครูก็เลื่อนเห็นไหมส่วนตรงนี้ไปนะคะเพื่อให้รอบนอกของเรากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วหลังจากนั้นส่วนที่เราเลื่อนไปแล้วก็จะหายไปเห็นไหมคะส่วนของเส้นตรงส่วน2ส่วนนี้ก็จะหายไปนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราเหลืออะไรบ้างคะเริ่มแรกเลยเราต้องหาความยาวของรอบรูปใช่ไหมคะดังนั้นก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราต้องหากี่ด้านคะหาความยาว4ด้านหาแค่นี้หรือเปล่าต้องหาอีกไหมคะหาอีกคือส่วนไหนคะ
1: 2a
0: ก็คือส่วนที่เป็นขีดที่อยู่ด้านในอีก4ขีดใช่ไหมคะเก่งมากดังนั้นก็สามารถที่จะนำมาบวกกันได้ตามปกติเลยนะคะซึ่งข้อนี้ใครได้คำตอบช่วยครูตอบได้ไหมคะใครได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูว่าในข้อนี้เพื่อนหาความยาวรอบรูปได้เท่าไหร่ลองดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
3: 6a ยกกำลัง2บวก 16a ลบ2ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนนะคะเก่งมากเลยนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าเพื่อนนั้นหาคำตอบมาได้อย่างไรนะคะเห็นไหมเริ่มแรกค่ะเราก็หาความยาวรอบรูปได้เลยนะคะก็คือสังเกตดูว่านั่นแหละจะมีความยาวเห็นไหมคะด้านยาวนะคะก็คือ 2a ยกกำลัง2บวกด้วย 2a ลบด้วย2เห็นไหมคะอยู่กี่ด้านคะ2ด้านคุณครูก็นำมาบวกกันเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็ความยาวในด้านนี้เห็นไหม a ยกกำลัง2บวก5มีกี่ด้านคะ2ด้านครูก็นำมาบวกเลยนะคะแล้วก็ด้านในของเราก็คือมีความยาว 3a ลบด้วย2ใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ส่วนคะ4ส่วนเห็นไหมนี่ก็นำทั้งหมดมาบวกกันซึ่งคำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนเฉลยมาเมื่อสักครู่ก็คือมีความยาวรอบรูปเป็น 6a ยกกำลัง2บวกด้วย 16a ลบด้วย2นั่นเองนะคะแล้วก็เติมหน่วยให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูก็จะวงกลมในส่วนที่เพื่อนทำมาเพื่ออะไรได้เข้าใจยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในส่วนแรกนั่นแหละคะพจน์ไหนที่คล้ายกันเอ่ย 2a ยกกำลัง2นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนได้เลยนั่นก็เติมให้ครบเลยบวก 2a ยกกำลัง2แล้วก็บวก a ยกกำลัง2บวก a ยกกำลัง2เห็นไหมคะนั่นแหละก็จะได้เป็น 2a ยกกำลัง2บวกด้วย 2a ยกกำลัง2บวกด้วย a ยกกำลัง2บวกด้วย a ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ 6a ยกกำลังสองนั่นเองในส่วนแรกต่อไปพจน์ไหนคล้ายกันอีกคะ a ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็อาจจะเขียนเป็น 2a นะคะแล้วอ่ะ 2a นำพจน์ที่มารวมกันก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรคะ 3a นะคะก็จับคู่ให้เรียบร้อยเพื่อให้ง่ายใน

0: การดูนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า 2a บวกด้วย 2a เป็นเท่าไหร่แล้วคะ 4a 4a บวกด้วย 3a เป็น 7a 7a บวกด้วย 3a ค่ะ 10a และบวกด้วย 3a 13a แล้วก็บวกด้วยอีก 3a กลายเป็น 16a นั่นเองเห็นไหมคะหลังจากนั้นค่ะมีพจน์ไหนที่คล้ายกันอีกคะก็คือลบ2ขอเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วกันนะคะเพื่อให้มองง่ายนะคะแล้วก็ลบ2นะคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันได้เลยนะคะอย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะคุณครูขอเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้รูปมันแตกต่างนะคะนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าลบ2บวกด้วยลบ2นะคะก็ได้ลบ4ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย5นะคะบวกด้วยลบ2บวกด้วยลบ2บวกด้วยลบ2บวกด้วยลบ2คุณครูลืม5อีก1ตัวนะคะเมื่อบวกแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่คะลบ2นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้ก็จะตรงกับที่เพื่อนตอบมานะคะนี่คือแนวการหาคำตอบของเพื่อนนะคะทีนี้เรามาเฉลยกันต่อในตอนที่2บ้างนะคะในตอนที่2จะเป็นการให้เรียนช่วยกันหาผลลบของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อแรกใครได้คำตอบคะข้อแรกตอบเท่าไหร่เอ่ยช่วยกันถูกต้องค่ะเริ่มแรกนะคะการหาผลลบของพหุนามนะคะเราก็จะเขียนพหุนามตัวตั้งคงเดิมไหมคะคงเดิมนะคะแล้วก็ส่วนพหุนามตัวลบนะคะเราจะเขียนเป็นบวกด้วยพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบดังนั้นนักเรียนลองดูว่าพหุนามตัวลบของเรานะคะ 2x ยกกำลัง2พจน์ตรงข้ามก็คือลบ 2x ยกกำลัง2ถูกต้องต่อไปลบ 2x พจน์ตรงข้ามก็คือ 2x นะคะเราสามารถจะลัดไปเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเรียนก็ทำไมเอ่ยนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันเหมือนเดิมก็คือทำตามสเต็ปเดิมของเราเลยนะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะ 4x ยกกำลัง2บวกด้วยลบ 2x ยกกำลัง2ก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย 2x ยกกำลัง2นะคะในวงเล็บแรกนะคะแล้วก็ 5x บวกด้วย 2x ก็จะได้7x นะคะแล้วก็เติมโอเคนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 7x ลบด้วย3นั่นเองถูกต้องค่ะถ้าเรียนคนไหนที่สามารถแบบว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วสามารถที่จะรัดรวบรัดได้เลยนะคะต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2บ้างนะคะในข้อที่2เรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5x ยกกำลัง2 y
0: เก่งมากค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะการลบพหุนามเท่าไหร่คะเราก็จะคงพหุนามตัวตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะส่วนพหุนามตัวลบเราก็จะหาพจน์ตรงข้ามใช่ไหมคะได้เลยสามารถลัดได้นะคะดังนั้น 2x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2พจน์ตรงข้ามก็คือถูกต้องและ x พจน์ตรงข้ามก็คือลบ x นะคะและสามารถรวบรัดได้นะคะเห็นไหมแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำไงคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนะคะซึ่งมีกี่คู่คะ
1: 2
0: คู่นั่นเองนะคะเมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้วเราก็หาคำตอบได้เลยในวงเล็บเราจะเหลือ
1: x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2
0: วงเล็บหลังเราก็จะเหลือ
1: x
0: นะคะเก่งมากนะคะโอเคข้อที่2ก็คำตอบได้แล้วนะคะมากันต่อในข้อ3ใช่ค่ะเก่งมากนะคะข้อที่3บ้างข้อที่3เรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได
0: ้เท่าไหร่คะ
1: ลบ 3a ลบ 4
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะใช่ไหมคะโคงพหุนามตัวตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะส่วนพหุนามตัวลบทำไมคะเราก็เปลี่ยนเป็นพหุนามตรงข้ามใช่ไหมคะก็คือดังนั้น x ยกกำลัง2พจน์ตรงข้ามก็คือลบ x ยกกำลัง2ถูกต้อง 4x พจน์ตรงข้ามก็คือลบ 4x นะคะ6พจน์ตรงข้ามก็คือลบ6นะคะแล้วก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ทำไมคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองก็จะได้เป็นคู่แรกคือ x ยกกำลัง2ลบด้วย

0: x ยกกำลัง2ซึ่งเป็นไงคะได้อะไรเอ่ยได้0นะคะต่อไป x กับ -4x เหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะคือ -3x แล้วก็วงเล็บสุดท้ายค่ะ2ลบด้วย6เหรอคะลบ4นั่นเองเราก็จะได้คำตอบก็คือนะคะลบ 3x ลบด้วย4นั่นเองก็จะเป็นผลลบของเป้านามในข้อนี้นั่นเอง3ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดเลยนะคะแปลว่าอะไรนะเข้าใจเรื่องของการลบเป้านามแล้วนะคะต่อไปข้อสุดท้ายเป็นข้อท้าให้ลองซึ่งมีทั้งการหาผลบวกและผลลบของเป้านามนั่นเองข้อนี้คำตอบคือเท่าไหร่คะช่วยครูตอบหน่อย
1: 4x+2+5y+2
0: ถูกต้องค่ะซึ่งในข้อนี้คะเรียนสามารถที่จะเลือกทำทีละเพ้านามก็ได้เนาะอ่ะและอาจจะเลือกเป็นนะคะนามเพ้านามทั้ง2มาบวกกันก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยนำไปลบก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำพร้อมกันเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูก็จะมีตัวอย่างที่ครูนั้นนำมาจัดชุดพร้อมกันเลยเห็นไหมข้อนี้เห็นไหมครูก็2เพ้านามนี้บวกกันอยู่ครูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะก็คือแค่นำวงถอดวงเล็บออกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะลบด้วยเพ้านามตัวลบคุณครูก็หาเลยนะคะx ยกกำลัง2พจน์ตรงข้ามก็คือลบ x ยกกำลัง2นะคะ 2y พจน์ตรงข้ามก็คือลบ 2y ครูก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วครูก็เหมือนเดิมค่ะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด3คู่นั่นเองนะคะเห็นไหม 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ยกกำลัง2ลบด้วย x ยกกำลัง2นะเหลือเท่าไหร่คะน่ะถูกต้องนะคะแล้วก็ 3y บวก 4y ลบด้วย 2y ก็เหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะและลบ2บวกด้วย4ก็จะเหลือ
2: 2
0: โอเคถ้าอย่างนั้นข้อนี้ผลลัพธ์ของเราก็คือ 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 5y บวกด้วย2นั่นเองเป็นไงคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้กันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนจำการหาผลบวกได้ไหมคะการหาผลบวกของเป้านามเราสามารถทำได้โดยการนำเป้านามมาทำไมคะเขียนในรูปการบวกนะคะแล้วก็ถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันเราจะนำพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันใช่ไหมคะเข้าหากันนะคะต่อไปและการลบเป้านามคะเราทำไงเอ่ยเราก็จะบวกเป้านามตัวตั้งด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของเป้านามตัวลบนั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของการคูณของเป้านามนั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่5นะคะซึ่งครูสามารถดาวน์โหลด www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็น่าจะฝากความรู้ได้เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสําหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มาเลยนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยเขามีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรนะครับแต่ว่า

าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียส

0: ภาคของภาคนะครับสำหรับภาคกลางภาคกลางวันนี้ฝน80%แล้วก็มีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตอนออกวันนี้ให้ฝน80%นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทรานะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน60%อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า90%นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ

0: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอ่ะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวะเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
0: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
0: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่เย
1: ้เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วย
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: าก
1: ินเลยมาก
0: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อนเฮ้ย
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะเราจะเรียนกันเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะในชั่วโมงที่1นะคะซึ่งครูให้นักเรียนได้เตรียมใบกิจกรรมความรู้แล้วก็บัตรคำถามนะคะเมื่อตอนท้ายชั่วโมงแล้วเรียบร้อยนะเตรียมมาหรือยัง

ตรียมมาหรือยังคะเตรียมมาแล้วนะนะคะเพื่อประกอบกับการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางก็เตรียมแล้วเรียบร้อยแหละนะคุณครูปลายทางจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะมีดังนี้นะคะ 1. อธิบายแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อที่2เลือกใช้แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคำนึงถึงผลกระทบการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อตนเองและผู้อื่นนะคะนักเรียนคะวันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างฟังคำให้ดีนะนะคะนักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้สารสนเทศในปัจจุบันมีอะไรบ้างไม่ได้อยู่แค่อะไรคะมันได้อยู่แค่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสื่อออนไลน์นะคะการใช้งานด้านอื่นๆด้วยก็ได้นะคะนักเรียนเขียนได้เลยบันทึกคำตอบลงไปเลยค่ะ

คำถามนี้ง่ายมากพวกเราตอบได้ทุกคนนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะบันทึกคำตอบลงไปในบัตรคำถามเลยถ้ากลุ่มไหนบันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองเอาคำตอบเนี่ยลองไปพูดคุยกับเพื่อนซิว่าปัญหาของเราที่เราพบเจอเนี่ยนะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะลองเอาพูดคุยกับเพื่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะคะ

0: เดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มละกันนะกลุ่ม 3นักเรียนลองอ่านคำนำเสนอคำตอบของเพื่อนในกลุ่มให้ครูฟังหน่อยว่าเพื่อนเนี่ยตอบมาว่าอย่างไรบ้าง
1: ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 1. มีการทะเลาะวิวาทและอาจจะทำให้ติดมือถือ
0: ทะเลาะวิวาทที่ไหนคะ
1: ในโลกออนไลน์ค่ะ
0: โอเค
1: 2. มีการพิมพ์แนวที่เสียดสีในทางที่ไม่ดีค่ะ 3. ไม่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้เทคโนโลยี 4. พิมพ์คำพูดที่ไม่เหมาะสมลงในแพลตฟอร์มค่ะและ 5. อาจจะมีบางคนที่จะมีปัญหาในการใช้งานที่ผิดวิธีค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขออีกสักกลุ่มหนึ่งได้ไหมขออีกสักกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะเป็นกลุ่มที่5
2: เพื่อนบอกว่าอินเทอร์เน็ตขัดข้องครับ
0: แล้วไงต่อครับ
2: สัญญาณไม่ค่อยดีครับทำให้ใช้งานไม่ได้ครับ
0: มีประเด็นอื่นอีกไหม
2: มีการบูลลี่กันในโลกโซเชียลครับ
0: นะคะส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาคล้ายๆกันถูกต้องไหมอ่ะปรบมือเพื่อนก่อนปรบมือเพื่อนก่อนเลยนะวันนี้เก่งมากโดยปกตินี้ไม่เห็นไม่เห็นตอบนะวันนี้นี่กล้าแสดงออกนะดีมากเลยนะคะเก่งมากเก่งมากนะคะสิ่งที่นักเรียนทำไมคะพบเจอใช่ไหมปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีอะไรบ้างก็มีประเด็นที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้วส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเจอปัญหาที่นักเรียนใช้อะไรคะสื่อโซเชียลใช่ไหมใช่ไหมคะหลักๆเลยเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งนี้ทำไมตลอดทั้งวันไหมตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้ชีวิตนะหน้าจอมือถือรายงานเลยว่าทำไมคะวันนี้นักเรียนใช้กี่ชั่วโมงส่วนใหญ่จะใช้อยู่ตลอดนะก็เลยเกิดปัญหานี้นะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกนะคะนักเรียนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันใน

ชั่วโมงนี้นะคะทีนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มละนะคะเดี๋ยวเราจะต้องอภิปรายร่วมกันนะคะอภิปรายร่วมกันทีนี้ประเด็นอภิปรายนักเรียนดูให้ดีนะคะประเด็นอภิปรายร่วมกันนักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบลงไปในบัตรอภิปรายเราได้บัตรอภิปรายครบทุกกลุ่มไหมคะไหนอยู่ไหนชูขึ้นให้ดูก่อนสถานการณ์ยังไม่ใช้นะอยู่ไหนคะได้ครบทุกกลุ่มนะเขียนด้วยนะคะว่ากลุ่มที่เท่าไหร่เดี๋ยวครูให้คะแนนทีนี้เรามาดูประเด็นอภิปรายตัวอย่างสถานการณ์นะคะบุคคลอื่นบันทึกภาพแล้วนำข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนไปสมัครบัญชีผู้ใช้ในเครือข่ายสังคมนะคะจากนั้นนำบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวไปใช้ขายสินค้าออนไลน์เคยเจอไหมเนี่ยกรณีนี้เคยเจอไหมคะเจอที่ไหนโดยทั่วไปใช่ไหมมีใครไหมเนี่ยห้องนี้ปลอมแปลงบัญชีเพื่อนมีไหมมีไหมคะเป็นอวตารมีไหมไม่มีนะแน่นะดีมากนะดีแล้วที่ไม่มีนะคะทีนี้นักเรียนจะต้องอภิปรายร่วมกันตามประเด็นดังนี้หนึ่งนักเรียนได้รับผลกระทบอะไรสองผู้ที่นำบัญชีนักเรียนไปกระทำดังกล่าวจะได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะต่อมามีบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อีกหรือไม่อย่างไรช่วยกันคิดนะนะคะสุดท้ายนักเรียนมีแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรปรึกษากันได้เลยอภิปรายร่วมกันนะคะอภิปรายร่วมกันเลยนะเชิญค่ะปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนตอบทีละประเด็นนะเพราะว่าในบัตรอภิปรายนะคะครูแยกประเด็นไว้นะคะปลายทางก็เช่นกันนะคะนักเรียนเริ่มกิจกรรมอภิปรายร่วมกันได้เลยนะคะนักเรียนลองอ่านสถานการณ์ซ้ำอีกรอบให้เพื่อนฟังก็ได้นะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมกลุ่มที่อภิปรายร่วมกันตามสถานการณ์ที่ครูให้แล้วก็ตอบคำถามตามประเด็นที่ครูมอบหมายให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่1นะนำเสนอผลการอภิปรายกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเร็ว
1: จากสถานการณ์นะคะข้อ1นักเรียนจะได้รับผลกระทบอย่างไรอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเราได้ค่ะข้อ2ผู้ที่นำบัญชีนักเรียนไปกระทำดังกล่าวจะได้รับผลกระทบอย่างไรอาจจะโดนลงโทษตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะข้อ3มีบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อีกหรือไม่อย่างไรมีค่ะเพราะอาจจะมีคนมาซื้อสินค้าและสามารถโดนหลอกลวงได้ค่ะข้อ4นักเรียนมีแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคือไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นรู้ค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างจากการอภิปรายของเพื่อนกลุ่มที่1กลุ่มอื่นๆมีใครจะเพิ่มเติมประเด็นอภิปรายนี้มั้ยคะมีมั้ยคะมีไหมเห็นด้วยกับคำตอบของเพื่อนไหมเห็นด้วยนะเก่งมากเก่งมากนะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะมีอะไรแตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมไม่มีแนวทางก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยลองอภิปรายร่วมกันนะคะซึ่งทำไมคะในวันนี้นะก็จะมีแนวทางการปฏิบัตินะเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการปฏิเสธการรับข้อมูลนะคะปฏิเสธยังไงนะคะบางทีเราไม่ต้องเปิดดูจริงไหมบางครั้งเนี่ยนักเรียนเดี๋ยวนี้นะคะแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีการพัฒนานะคะหรือแพลตฟอร์มต่างๆเขามีการพัฒนาโดยการอะไรเขาอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆที่ทำไมคะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาก่อนเราก็จะเห็นว่าทำไมใครส่งข้อความมาหาเราหรือทำไมคะบางทีแท็กใช่ไหมคะหรือมีการโทรติดต่อวิดีโอคอลมาหาเรานะคะเราก็ทำไมคะทำการทำไมคะไม่ต้องสนใจไม่ต้องเปิดดูนะคะต่อมาคืออะไรคะไม่บันทึกไว้นะไม่ต้องบันทึกไว้ไม่ต้องเซฟไว้นะคะต่อมาคืออะไรไม่ต้องอะไรถูกใจไม่ต้องรีโพสต์ใช่ไหมบางแพลตฟอร์มเขาต้องใช้วิธีการรีโพสต์ใช่ไหมนะการรีโพสต์การถูกใจเป็นการขยายวงกว้างของข้อมูลนะคะลองนึกภาพตามครูนะนะคะนักเรียนตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มนักเรียนใช้งานแทบจะครบทุกแพลตฟอร์มแหละนะแต่ละแพลตฟอร์มก็ทำไมคะมีวิธีการส่งต่อข้อมูลนะหรือบันทึกนะคะแตกต่างกันไปนักเรียนก็ต้องระวังด้วยนะคะต่อมานะไม่ส่งต่อไม่แชร์ไม่เผยแพร่นะก็คล้ายๆกับลักษณะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะอาจจะทำไมคะเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีโทษทั้งจำและปรับนะตอนนี้นักเรียนกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะก็ทำไมสูงไหมโทษสูงไหมโทษสูงดูจากข่าวดาราศิลปินใช่ไหมคะที่มีการอะไรแชร์โพสเชิญชวนใช่ไหมคะให้ทำธุรกิจนะสุดท้ายแล้วก็เป็นธุรกิจผิดกฎหมายใช่ไหมคะดาราศิลปินเนี่ยทำไมโดนกันเยอะเลยนะคะแล้วก็ทำไมคะเนื่องจากว่าเขามี follower เยอะใช่ไหมเขาก็มีการทำไมคะมีการกระจายข้อมูลเป็นวงกว้างนะคะพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะโทษหนักมากๆนะต้องระวังไว้ให้ดีนะคะต่อมานะคะในกรณีที่เมื่อไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขเองได้เราต้องทำยังไงล่ะแจ้งครูหรือผู้ปกครองนะคะเพื่อดำเนินการแก้ไขทันทีนะครูเคยเจอกรณีไหนกรณีคือส่งไลน์แคปหน้าจอแล้วส่งไลน์มาให้ครูดูนะคะอันนี้พวกเราจะคุ้นชินกันมากๆเลยเพราะว่าทำไมคะพบเจอบ่อยไหมบ่อยเลยพวกเราเนี่ยทำไมติดนิสัยทำไมแคปหน้าจอใช่ไหมบางทีก็เก็บไว้ในเครื่องตัวเองบ้างบางทีก็ส่งต่อไปยังเพื่อนๆในกลุ่มบ้างนะคะถ้านักเรียนเจอกรณีแบบนี้นักเรียนต้องทำไมคะแจ้งครูโดยทันทีหรือแจ้งผู้ปกครองนะคะ ต่อมานะคะให้นักเรียนทำไมคะแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลเว็บไซต์นะหรือแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะนักเรียนอาจจะเป็นการส่งอีเมลไปหาก็ได้นะคะหรือทำไมอาจจะเป็นการรายงานปัญหาที่พบนะคะอย่างเช่นแพลตฟอร์มที่เราใช้กันปัจจุบันน่ะนักเรียนเขาจะมีอะไรคะปุ่มรีพอร์ตใช่ไหมเขาก็จะถามว่าทำไมคะสิ่งที่นักเรียนต้องการรีพอร์ตเนี่ยมันเข้าประเด็นอะไรนะคะ1 2 3 4นักเรียนก็ทำไมคะสามารถระบุได้เลยนะคะอันนี้ก็คือข้อที่4นะคะส่วนใหญ่นะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรีบรีพอร์ตเลยเช่นอะไรคะการกระทำที่มีความรุนแรงใช่ไหมต่อมนุษย์ต่อสัตว์แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อะไรคะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นการตัดต่อภาพลามกอนาจารแบบนี้เป็นต้นนะคะหรืออะไรอีกสิ่งที่ทำไมผิดกฎหมายผิดลิขสิทธิ์นะคะที่นักเรียนคิดว่าจะส่อเขารุนแรงแล้วนะคะนักเรียนสามารถกดรายงานให้ทำไมคะเจ้าของที่เขาดูแลเว็บไซต์ต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยรู้ได้เลยนะคะทีนี้ดูนะหากผู้ดูแลนะคะระบบไม่จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรล่ะถ้าสมมุติอ่ะมันเนิ่นนานจนปัญหามันเลื้อรังแล้วทำยังไงดีคะทำยังไงคะนักเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจหรือแจ้งกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยนะคะเขาจะมีช่องทางให้นักเรียนอยู่หรือตอนนี้นักเรียนเขาจะมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะนักเรียนสามารถไปเช็คได้ว่าข่าวนั้นเนี่ยจริงหรือไม่แล้วก็ส่งเรื่องไปให้เขาได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะแต่ทางที่ดีนะนักเรียนนะให้นักเรียนแจ้งครูผู้ปกครองก่อนนักเรียนอาจจะทำไมคะปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงบ้างก็ได้นะคะลูกนะทีนี้เป็นตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างนะคะครูคิดว่าพวกเราเนี่ยเคยแกล้งเพื่อนลักษณะแบบนี้แหละนะคะเราเห็นใครทำอะไรในภาพนี้เป็นแพลตฟอร์มของใครเป็นเครือข่ายสังคมของใครคะลิทใช่ไหมลิททำอะไรลิททำอะไรฮะถ่ายใครคะถ่ายต้นตอนทำอะไรนั่งหลับใช่ไหมนั่งหลับแล้วทำไมคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ทำไมคะเห็นทำไมลิทเอาภาพต้นมาลงแบบนี้ดู

สิเพื่อนๆมาคอมเมนต์ล้อเลียนต้นสนุกสนานพวกเราก็ไปกดขำใช่ไหมไปกดว้าวบ้างนะบางทีมีผลกระทบต่อจิตใจลิฟจิตใจต้นไหมมีไหมคะถ้าสมมุติว่าถ้าเอาเราตัวเราเป็นอะไรคะเป็นต้นอะเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกอายไหมบางทีอะอายนะคะรู้สึกอายนะทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยทำไมคะรายงานไปยังผู้ให้บริการลบภาพดีกว่าสงสารต้นนะคะอันเนี้ยบางทีเราไม่ได้คิดอะไรถูกต้องไหมเราต้องการแค่แกล้งเพื่อนขำๆแต่ทำไมคะบางทีผู้ถูกกระทำเขาขำด้วยไหมไม่ขำนะนะคะนักเรียนก็ต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะคะเรามาดูนะฝั่งสีฟ้าจะเป็นผลกระทบต่อผู้เผยแพร่นะคะฝั่งสีเหลืองจะเป็นผลกระทบที่ผู้อื่นได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอันแรกเลยเรามาดูด้านจิตใจนะคะด้านจิตใจมีอะไรบ้างล่ะรู้สึกผิดกับการกระทำของตนหรือรู้สึกเสียใจเมื่อผู้อื่นมีพฤติกรรมเลียนแบบจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตนเองโดยไม่ได้ไต่ตรองให้ถี่ถ้วนนะคะเขาก็จะทำไมรู้สึกผิดใช่ไหมต่อมาผลกระทบต่อที่ผู้อื่นได้รับเสียใจทำให้เกิดความรู้สึกอับอายไม่ปลอดภัยนะคะกลัวรู้สึกไม่มั่นคงมีบาดแผลทางจิตใจได้รับความเกลียดชังสูญเสียการยอมรับจากผู้อื่นเหมือนต้นเลยไหมเมื่อกี้เนี้ยนะต้นก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้นะคะทีนี้สังคมต่อสังคมดูให้ดีนะผลกระทบต่อผู้เผยแพร่นะคะถูกสังคมลงโทษได้รับการประณามหรือเกลียดชังจากสังคมนะคะเคยไหมเคยเห็นไหมตอนแรกก็เป็นเรื่องตลกขบขันพอสักพักสถานการณ์พลิกขึ้นมาใช่ไหมคะกลายเป็นการล่าแม่มดขึ้นมาอีกนะนักเรียนนะต่อมาผลกระทบที่ผู้อื่นได้รับนะต่อสังคมนะได้รับผลกระทบด้านการใช้ชีวิตประจำวันนะคะครอบครัวเดือดร้อนถูกประจานจากสังคมนะทีนี้เรามาดูด้านกฎหมายและการงานและธุรกิจบ้างนะผู้เผยแพร่มีผลกระทบอย่างไรล่ะได้รับโทษเนื่องจากอะไรคะข้อมูลเหล่านั้นอาจผิดระเบียบนะกฎเกณฑ์และกฎหมายทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางกฎหมายเคยไหมนักเรียนบางทีมีข่าวขึ้นมาใช่ไหมคะพอวันรุ่งขึ้นทำไมคะต้นสังกัดที่ทำงานอยู่ทำไมคะไล่ออกเลยมีผลกระทบไหมมีผลกระทบมากๆเลยนะคะต่อมานะคะผลกระทบที่ผู้อื่นได้รับก็คืออะไรคะอาจให้ถูกออกจากงานเพราะบริษัทเกิดความเข้าใจผิดจากข้อมูลที่ได้รับเสียประโยชน์ทางธุรกิจนะคะเช่นผู้แสวงหาผลประโยชน์หรือคู่แข่งทางธุรกิจอาจสร้างข่าวลวงนะคะเพื่อโฆษณาหรือโจมตีผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทั้งหมด3ด้านมีด้านอะไรบ้าง1จิตใจ2สังคม3กฎหมายการงานและธุรกิจนะคะโอเคทีนี้จะเข้าสู่กิจกรรมที่หนึ่งละนะคะเราได้รับความรู้ไปแล้วฝึกอภิปรายไปแล้วนะคะช่วงต้นชั่วโมงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทำใบกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องเหมาะสมหรือไม่ทำอย่างไรทำอย่างไรล่ะตั้งใจฟังให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนจะได้ใบสถานการณ์เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมไหนชูใบสถานการณ์ให้ครูดูหน่อยเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่านักเรียนได้แล้วใบสถานการณ์นะไม่ใช่ใบกิจกรรมนะใบสถานการณ์ฟังให้ดีฟังให้ดีโอ้นะได้คนละได้กลุ่มละกี่สถานการณ์นะคะ3สถานการณ์นะแตกต่างกันออกไปนะครูคระเอานะคะนักเรียนนะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงเอาฟังให้ดีนะเอาหันหน้ามาหาครูหันหน้ามาหาครูก่อนอย่าเพิ่งทำคำชี้แจงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้ดีให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบนะแต่ครูสุ่มให้แล้วนะคะสถานการณ์กลุ่มละ 1-2 สถานการณ์พิจารณาสถานการณ์ตัวอย่างและแล้วตอบคำถามว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลหลอกลวงนะคะโดยให้เหตุผลประกอบนะพร้อมทั้งบอกวิธีปฏิบัติหากพบว่าเนื้อหา

นักเรียนได้นั้นไม่เหมาะสมนะคะฟังให้ดีนะครูจะให้พวกเราจับคู่นะจับคู่บันทึกใบกิจกรรมนะคะแต่ให้นักเรียนเลือก2ใน3ของอะไรคะของสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับไปนะคะอันนี้สำหรับต้นทางนะสำหรับปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถคุณครูปลายทางก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยนะคะอาจจะเป็น1สถานการณ์นะคะต่อ1กลุ่มก็ได้นะคะหรือจะคุณครูปลายทางอาจจะให้จับคู่หรือทำเดี่ยวก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมนะอ้าวอีกนิดนึงลืมไปเลยนะคะครูมีใบความรู้ที่1ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะเห็นไหมคะอันไหนใบความรู้ที่ครูเอามาเพิ่มเติมให้นักเรียนอยู่ไหนคะอยู่ในมือทุกคนแล้วนะอยู่ในมือทุกคนแล้วนะใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอนะคะตัวแทนนำเสนอ3กลุ่มนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่4ก่อนนะคะอ้าวก่อนอื่นปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็ว
1: สถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายคือน้ำฝนได้รับข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์โฆษณาเชิญชวนเรื่องสินเชื่อกรุงไทยกู้ได้ทุกอาชีพวงเงินสูงสุด3ล้านบาทโดยไม่ต้องใช้หลักฐานเอกสารใดๆผ่านเพจสินเชื่อ KTB เงินด่วนทันใจเป็นข้อมูลหลอกลวงครับ
0: เหตุผลเพราะอะไรคะ
1: เหตุผลเพราะไม่มีหลักฐานหรือเอกสารยืนยันครับ
0: แนวทางการปฏิบัติเป็นข้อมูลเหมาะสมไหมเหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะสมครับ
0: ไม่เหมาะสม
1: วิธีการปฏิบัติหากพบว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบล็อกหรือเลิกติดตามและแจ้งผู้ปกครองให้ทราบครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะเก่งมากเก่งมากนะแค่กล้านำเสนอก็เก่งแล้วใช่ไหมเนาะต่อไปกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2กลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2ก่อนส่งสัญญาณใหญ่เลยเมื่อกี้นี้อยากนำเสนอแย่แล้ว
2: สถานการณ์ที่ผมได้รับนะครับคือชายแปลกหน้าส่งข้อความผ่านไลน์มาให้นักเรียนให้ไปรับบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินเคป๊อปฟรีณสถานที่แห่งหนึ่งนักเรียนจึงคิดว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ได้รับของฟรีจึงส่งข้อความผ่านไลน์ชักชวนเพื่อนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหลอกลวงครับเหตุผลคือชายแปลกหน้าอาจจะพาไปทำไม่ดีไม่ร้ายได้ครับ
0: แล้วยังไงต
2: ่อแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมครับ
0: เป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมครับยังไงต่อครับ
2: วิธีการปฏิบัติหากพบว่าเป็นเนื้อหาเหมาะสมคือบล็อกเลิกติดตามครับ
0: เลิกติดตามแล้วควรทำยังไงอีก
3: หยุดการแชร์ต่อหยุดการแชร์ต่อ
2: แล้วก็หยุดการแชร์ต่อครับ
0: ต้องแจ้งผู้ปกครองไหมเรื่องนี้
2: แจ้ง
0: ต้องแจ้งผู้ปกครองนะแล้วก็หน่วยงานที่ทำไมคะอาจจะต้องเกี่ยวข้องเนาะแจ้งรีพอร์ตไปเลยนะเพราะว่าอันตรายไหมคะเหตุการณ์นี้อันตรายไหมอันตรายปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะเก่งมากเก่งมากฝึกบ่อยๆฝึกนำเสนอฝึกตอบคำถามบ่อยๆนะดีมากเลยอ่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะ
4: สถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายคือคุณยายปรุงจิตแนะนำเรื่องดื่มน้ำสมุนไพรที่ได้รับจากทางไลน์กลุ่มให้คนตาส่งพงโดยมีส่วนประกอบคือต้มตะไคร้มะตูมแห้งเกสรบัวหลวงน้ำสะอาด1ลิตรและน้ำตาล100กรัมวิธีการรับประทานคือดื่ม1แก้วก่อนนอนจะทำให้ความจำดีขึ้นลดเบาหวานเพิ่มความสดชื่นครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหลอกลวงครับเหตุผลคือการดื่มน้ำสมุนไพรที่มีน้ำตาลก่อนนอนอาจก่อให้เกิดโรคได้ครับ
0: มีอีกไหมมีเหตุผลนอกเหนือจากนี้อีกไหมกลุ่มอื่นช่วยเสริมได้นะคะมีอีกไหมไม่เป็นไรนำเสนอไปก่อนเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้ค่ะ
4: เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมครับ
0: ครับผม
4: วิธีการปฏิบัติหากพบว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคือตรวจสอบแหล่งที่มาครับแล้วก็หยุดการดูหรือแชร์ครับ
0: ก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนนะเก่งมากเก่งมากนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนให้เหตุผลว่าอะไรคะไม่ควรดื่มน้ำสมุนไพรนะที่ผสมกับน้ำตาลก่อนนอนใช่ไหมอาจจะก่อให้เกิดโรคใช่ไหมอีกอย่างนึงคืออะไรข้อมูลที่ส่งต่อมามีแหล่งที่มาไหมมีไหมคะไหนใครได้สถานการณ์นี้บ้างยกมือกลุ่มไหนกลุ่มไหนคะที่ได้สถานการณ์นี้กลุ่ม2ก็ได้กลุ่ม3ได้ไหมสถานการณ์นี้ไม่ได้นะคะไม่มีแหล่งที่มาใช่ไหมเกิดจากการส่งต่อกันเรื่อยๆไปใช่ไหมคะ เนาะอันนี้ครูเพิ่มเติมให้นะนักเรียนก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็น3สถานการณ์ที่นักเรียนนำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างนะแต่ตามจริงแล้วเนี่ยวันนี้ครูมีทั้งหมด6สถานการณ์นะคะนักเรียนปลายทางก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอร่วมกันดูนะคะโอเคเก่งมากทั้ง3กลุ่มนะคะอ่ะทีนี้เรามาสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างช่วยกันตอบเลยมีอะไรบ้างครูสอนไปแล้วครูบอกไปแล้วใช่ไหมนักเรียนศึกษาใบความรู้ไปแล้วอะไรอีกทำกิจกรรมไปแล้วนะคะต้องตอบครูได้แล้วนะช่วยกันตอบเลยค่ะไม่ส่งต่อใช่ไหมคะไม่แชร์ใช่ไหมอะไรอีกบล็อกอะไรอีกปรึกษาใครคะผู้ปกครองมีอีกไหมตรวจสอบแหล่งที่มาอะไรอีกคะรีพอร์ตมีไหมคะรายงานใช่ไหมหรือแจ้งทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะเนาะหรือถ้าเป็นกรณีที่มันดูร้ายแรงมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็ต้องทำไมคะปรึกษาตำรวจเนาะนักเรียนนะถ้าในกรณีที่มันร้ายแรงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูครูเสริมคำตอบให้นะคะก็คืออะไรคะไม่ส่งต่อหรือแชร์ต่อนะคะรายงานรีพอร์ตนะต่อแพลตฟอร์มบล็อกหรือละเว้นการติดตามแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆวิธีที่นักเรียนทำไมคะสามารถทำได้เลยนะคะต่อมานะคะผลกระทบนะคะการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างผลกระทบมีอะไรบ้างคะช่วยกันตอบเลยค่ะเพื่อนบอกว่าสังคมอาจจะเข้าใจผิดมีผลต่ออะไรจิตใจแล้วด้านไหนอีกจิตใจสังคมแล้วก็อะไรคะการงานนะการงานหรือธุรกิจใช่ไหมเนาะหรือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะโอเคนะมันก็จะมีผลกระทบต่อใครคะต่อตนเองเนาะต่อตนเองนะคะข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอาจถูกนำไปใช้ต่อหรือนำมาเผยแพร่ซ้ำวนลูปอยู่นั่นเองถูกต้องไหมคะเรียกว่าอะไรดิจิตอลฟุตปรินต์นะทำให้เกิดความเสื่อมเสียในชื่อเสียงนะคะผลกระทบต่อผู้อื่นก็คือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ผู้คนหลงเชื่อในสิ่งผิดๆนะคะแล้วก็เกิดความขัดแย้งต่อมีผลกระทบต่อสังคมสร้างความแตกแยกโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาการเมืองเชื้อชาติหรือกลุ่มบุคคลอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะคิดว่าตัวเองจะนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ได้ไหมได้ไหมคะตอบพร้อมกันได้หรือไม่ได้ได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะข้อที่1เลยคือใบกิจกรรมที่2นะคะเรื่อง PA นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมที่3เรื่องอะไรคะการสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะคะต่อมาข้อที่3บัตรสถานการณ์นะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหม
5: ม
0: ีมั้ยคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วนะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกิจกรรมภายในชั่วโมงหน้านะคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเรนเจอร์ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ใช่ไหมฮะ
0: ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธาราภิบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโอ้เท่มากโอเคครับผมในนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัด
0: นี่ครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาคือเป็นใครก็ได้
1: ไปฉันกันอีกทีนึง
0: ถ้าอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาโทรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซปต์ของสมาร์ทพาโทรนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชั่นในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทพาโทนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: สมาร์ทพาโทเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้
0: สมมติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับเขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรองเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์ไหมสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอนาเขต
0: ครับ
1: อีกส่วนหนึ่งเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมีราแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
1: ครับก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพอะไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับป่าก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: หลังจากคุยจนจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
1: ก็นี่

0: นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาร์ทโทรเดี๋ยวผมมีประชุมนะครับ
1: อ๋อแล้ว
0: เกี่ยวกับสมาร์ทพาร์ทโทรมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปุ่มตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบนี้งานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังหมู่บ้านของแบ่งตากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับ
4: เป็นที่ถึงบ้านนะครับ
2: ได้เลย
5: เดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่าง
4: ๆและในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโทรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ีทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทําอะไรไงบ้างพี่
2: เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามก็จะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยครับจะเอาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนมั้ยฮะพี
2: ่สัมภาระเลยครับขนขึ้นรถ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
2: ขนขึ้นรถเลยคร
1: ับ โอเคหมอขี้แตกทำไมถึงชื่อนี้อ่ะพี
2: ่หมอขี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่ามอนี่ของภาษาแถวนี้มอหมายถึงเนินนะครับเนินตรงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดมอสักท
1: ีไม่ถึงสักที
2: ไม่ถึงสักทีคร
1: ับ
2: เดินจนเนี่ย
1: ข
2: ี้แตก
1: ดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
2: เดี๋ยวช่วยดูเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
1: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โจ
2: ก็ตอนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
1: ้
2: นานๆไปก็ลืมท
1: ี
2: นี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
1: รู้แล้วว่าตัวนี้คือขี้ช้าง
2: ร
1: เราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
2: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบฟอร์มว่าตรงจุดนี้เจอเราขี้ช้างนะครับ

0: ครับ
1: นี่เหรอใ
2: ช่นี่รอยอะไรอ่ะพี
3: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับวน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
0: 140 140คูณ2ก
2: ็280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
3: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2เมตร80เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได
0: ้เล็กกว่านั้นก็ได้
1: อย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางครับปางพักเวลาเขาเข้ามาพามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
2: ครับ
1: ถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับอย่างนี
2: ้หลังจากที่เราเจอ

0: เรียนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพายุนะเขามาจากทางไหน
1: ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
0: บริเวณจุดอื่นไหม
1: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการนิทานว่าถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเปลี่ยนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้ตรงนี้ฮะที่ลอยอยู่ด้านนี้

0: ชียวครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี
1: ่ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก็จะขึงไปครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ก็อย่างแรกแผ่นเปครับ
2: WWF สมนุนค่าตะเบียงให
0: ้คร
2: ับ
0: คร
2: ับ ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็
0: อ๋อครับผม
2: บ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง
0: อ๋อ

0: พี่เอาสรุปการทำงานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่ละเว้นหน่วยละ5
0: คน5คนคนละ 10,000 กว่า
1: ๆสมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ 10,000 กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่า 10,000 ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้างแต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่า 10,000 ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้ว่ามีซุ้มเสี่ยงนะ
3: เดือนนายสั่งพบตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
4: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอตโตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกเป็นพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
5: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เขาก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
6: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เข็มทิศเนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วป่ะตอนนี้ยัง
7: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
8: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วอย่างนี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
8: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก
0: ็ดูน้อยอยู่เลยไง
9: ไม่ว่าครับ

0: เพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเราเข้าใจ
1: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
0: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้รักป่าม
1: ีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
0: มีครับ
1: แมวมีลูกยัง
2: ม
1: ี
2: คร
1: ับ นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกอย่างเงี้ย
2: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงต้องเอาหน้าที่ไว้ก่อน
1: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่ๆแยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
3: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้าง

0: แล้วครับผมตอนนี้ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าครับ
0: โอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเคตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำครับ
0: สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพอคุ้นๆหน่อยไหมครับพวกนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีผึ้งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: ครับผม
2: ครับมาให้พี่ดอลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในดัตต้าฟอร์มนี้ก่อน
0: อ๋อ
2: ครับลงข้อมูลในนี้ทีนึง
0: สมมุติให้ผมสักอันได้ไหมฮะครับจุดที่เราเลยคือตรงไหนตรงโถนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: าเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากออกที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: แล้วอย่างตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัย
2: หนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่แต่บอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั้นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไร
3: น้ําถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข1เป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตาราง
1: ให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
0: ฮะ
1: อะน้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
0: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่นี่นี่แน่

0: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
1: ้ทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
2: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี
4: ่ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
2: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: รีบกลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
6: 对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索。这些服饰被称为
7: เสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
8: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้าน
9: 日中联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
7: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงาม
9: Report of the body as an effective weapon. This includes two hands, two feet, two knees, two elbows, and one head. A total of 9 weapons known as the discipline of Nawa Awut. Muay Thai has long been popular and has been passed down third generation, eventually becoming both a national and international the art of Muay Thai to defend the kingdom.Serving is from foreign colonization, from village grounds and temple fairs to the world and forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its...
10: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญา

0: กันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือ walk การวิ่งเรียบหรือ trot และการวิ่งขยโยกหรือ canter โดยการเดินเป็นทักษะ
1: ชัยพรจำกัดบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัท Double Y จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่เป็นการเบื้องต้น
2: ทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี
4: ้ก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังคง
5: ในทุกพื้นที่ของ
6: มัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: ถึงกัมพูชาเนี่ย
1: เ
0: ราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ําโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลําแม่น้ําโขงขึ้นไปว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ําโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานี
1: คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับ
0: ผู้ช่วยของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู
1: ่
0: ใช่
1: ไหม
0: คร
1: ับ
0: เยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำคนระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวนี่ต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่
1: อ
0: นคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่
1: ง
0: ถึงรับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศ

0: เพศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุทธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทบนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็กันกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับผม
0: ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการาด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการออกน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เต็มเวลานะคร
0: ับ เต็มตาฟูลไทม์เลยนะคะ
1: แต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคุณสมรสของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับบางคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมเนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สารทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
0: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภรรยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่า คุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนเนี้ยมาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศที่มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
1: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายครับ
0: อ๋อแล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
1: ได้เรียนที่โรงเรียนคร
0: ับ ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
1: ได้ครับเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันน
0: ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งยาววัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
0: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
1: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
0: ค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
1: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
0: 400-500คนเอง
1: ใช่ครับผม
0: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
1: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนนะครับ
0: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
0: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
1: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
0: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
1: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยคร
0: ับ ตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
1: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะและค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
0: วัดพระแก้ว
1: นะครับรู้จักตุ๊กๆอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
0: ะ
1: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทย นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำการบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
0: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานหนึ่งที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
0: ไปแจ้งความ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาที่สถานทูต
1: นะครับในส่วนของตุรกีก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
0: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการาใช่ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
1: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
0: เท่าหนึ่ง
1: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
0: โอ้ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลงTime in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
1: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็น เป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
0: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
1: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับไปเปิดสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวหนอกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตัวหนอกกลางในใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทร
1: ก
0: เขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
0: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
1: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสารพินก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
0: ครับก็คือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลยนะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
1: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
0: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
1: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาควีนทิพย์อยู่นะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับประจาชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
0: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับลงไปเรื่อยๆหรือยังคะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก็จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
0: ค่ะค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
1: ประมาณ
0: 3
1: หน้า A4 นะคร
0: ับ ประมาณ3หน้า A4
1: ครับประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
0: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
1: จบในตัวเองครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่ไหมคะโอ้ใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะนักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาอาจจะเข้าใจประเทศไทย แค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
0: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
1: ครับคือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางของทางนี้นะครับ
0: ค
1: ือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
0: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได
1: ้
0: นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 20+1 ASEAN. เช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี้น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนอะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุม

0: อลเลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วยเทคฤหาสน์ล็อกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะเอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวันเป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้น

0: เนซ่าอยากรู้จังเลยอะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ กันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: อืมก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
1: อืมพร้อมแล้วครับ
0: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
1: อ้าวแล้ว
2: อะไรล่ะเนี่ยรัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
3: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
2: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
3: จะดีเหรอเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
2: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
3: รับทราบ
0: เรื่องนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: เอ๊และสกุลเงินของชาวติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์มาชิงอาเซียนยังไงล่ะก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการ
0: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
1: ใช่แล้วล่ะ

0: นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับด้วยนะ
1: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคัมมี
1: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
0: รีบไปให้ได้นะคัมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่าย
3: ังค่ะมา
4: พร้อมปะทะ
3: ย้าทำไมถึงไม่ชนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่ะมาฮะ
0: แต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
3: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
0: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได้แข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองได้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
2: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
3: ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
0: ไม
3: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
0: ไม่ให
3: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
0: อะไรนะ
3: เปล่า
0: ไหนทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、交通、小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau bài đi thân bưu chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นมา15จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเหมื่อยงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมย

เหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในเบาเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในเบาเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบากจายและบากหงายนะครับบากจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบากหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายจีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหงายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหงาย

0: ะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโวยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโวยนะฮะพร้อมกันโวยโตยก๋อซาดิ่งโวยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโวยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโวยโตยเหลยเวอโวยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโวยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโวยโตยเหลยจงโวยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่าง โบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปนาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อถายหรือเหงื่อถายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเหงื่อหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอะก่อนแอมแอมเบาเยวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเหมยไฮตวยอะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝ่องนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อน นะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็น

0: อาณาชาติ8แห่ง
1: อ๋อ
0: นอกจาก
1: เป
0: นั
1: ็
0: ้น
1: น
0: เวียดน
1: แ
0: าม
1: ป
0: ก็
1: ด
0: จะ
1: แห่
0: ม
1: ง
0: ีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์
1: อื
0: ถ้าม เราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร์
1: ค่ะ
0: มีมากมายเลย
1: อืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทํารถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะลดระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย่าง
0: ไรใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับอย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอเตอร์ไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
1: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่า
1: ะ
0: นะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหนะเยอะมากๆเลย
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดเนี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:20 น.

5นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: 안녕하세요. 잔치네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองอาเซโ
1: ยอันยองอาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียวสี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกัน

0: กับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘몇칠이에요นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ몇칠이에요몇칠ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไรคือ오늘몇칠이에요
0: 오늘몇칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยน

0: 이거 브리안바이 다이 이거 약루 완티 타우라이 오늘 며칠이에요? 완니 완티 타우라이 어제 며칠이에요? 머완 완티 타우라이 내일 며칠이에요? 프롱니 완티 타우라이 가 감도 그와 10월 13일이에요. 그 파사 가오리 동보 드안권 완티 티랑 드안 나가 파사 가오리 메이미 츠 드안 자퍼 무한 타이 나가 타이미 츠 드안
1: 도에 참에가 그 라오점이 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년
0: 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 파사 가오리 메이미 차이 렉진 도에가 렉진 와 다 드안 는 그 타이와
1: 마카라콤
0: 네 파르테 가오리 1월
1: 1월
0: 차이가 레오 드안 티송 그 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월, 9월, 10월, 12월 등 12월 땅때드한 능등 땅때드한 십성라우 자이 말렉진 도와이가 레오 먹드한 거 레오고 완티 타오라이 도와이 또 완티 고 자이 렉진 도와이가 그 완티 능그 일일 드한 그 월 일월 완티 능그 일일
1: 일인
0: 가 드한 월 완티 일
1: ครับสมมุติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็น L1 in in
0: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน 10 วันที่ 10 10월 11 เดือน 2 วันที่ 2 คือ 2월 2일
1: ครับค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่าวันนี้며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน
0: 12 완티 18, 12월 15일이에요.
1: 에, 아저님,
0: สังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับอ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะเช่นเนียนใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2018ก็ภาษาเกาหลีว่า2015년2015년ค่ะถ้า2016คือ2016
1: 6년แล้วใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะผสมกันใช่ค่ะครับแล้วลำดับนะครับลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้เราเป็นวันเดือนปีอ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2018ปี2018เดือน1วันที่1คือว่า2015年1월1日
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวเร็ววอลกับอิลอกเฉียงยากเหมือนกันนะคะก็ปีคือว่าเนียนเนียนเนียนเนียนเดือนคือวอลวอลแล้ววันที่คืออิลอิลค่ะเนียนวอลอิล
1: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่มี
0: ค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้นี่มุสซินโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสซินโยอิลมุสซินโยอิลมุสซินแปลว่าอะไรครับมุสซินโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
1: ก็วันจันทร์คือวอโรอิลวอโรวิดวันอังคารคือฮวาโยอิลฮวาโยอิลวันพุธซูโยอิลซูโยอิลวันพฤหัสโมโยอิลโมโยอิลวันศุกร์คึมโยอิลคึมโยอิลวันเสาร์โทโยอิลโทโยอิลวันอาทิตย์อีโยอิล
0: อีโรอิลอีโรอินมันอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะโอเนอร์มุสซินโยอิลเอโยคือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอโยฮวาโยอิลเอโยถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอโยอีโรอินเอโยได้ทำได้ทำค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปี เดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซีเซ็งยี่ดีอันเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตื่นวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28

0: เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28แล
0: ้ว28
1: ก็เตือน6 6
0: ใช่ครับ
1: วันที่28 28แล
0: ้ว28
1: วันเสาร์토요일이에요
0: 토요일이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일축하합니다생일그와왕꽃แล้ว축하합니다คือ congratulation นะคะ
0: อ๋อครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหม
1: เอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: 생일축하합니다생일축하합니다사랑하는둔씨에생일축하합니다
0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: โอ้เนื่อ며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
1: 오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다일요일일요일월요일월요일화요일화요일수요일수요일목요일목요일금요일금요일토요일토요일1월1월2월2월3월3월4월4월5월5월6월6월 7월.

0: 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองคาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 2 시에요 몇 시에 만날까요 5 시 30분에 만나요 몇 시에 가요 오전 9 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇แปลว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2 시에요 2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2 시에요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่ฮันดูเซเน่ทัสซอนยอสต์อิลกมยอดคือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่าฮันซี2โมง2ซี3โมง4ซีถึง12โมง12ชิไงครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요 몇 시에 ก็กี่โมง만날까요 พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요ก็ตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요 ก็시5 시 5โมง30분 30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5 시ไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6 7
0: คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มเนี่ยคร
1: ับ ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: เบ
1: ียวซีเอ้กายอกายอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอ้กายอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหกซีเอ้กายอกายอรู้ไปอาหกซีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาหกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอเจนอาหกสิเอ้กายอคือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอไ
0: คก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่าย
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจันหรือว่าโอฮูโอกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็โมงคือว่าสี
0: ่สี
1: ่แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียสี่เบียปูนเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันสี่สิบปูนก็สองโมงสามสิบนาทีทูสี่สามสิบปูนบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้หูฮันสี่สามสิบปูนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10ชี10ปุ่น
0: ต้องมีโอเจนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมง1โมง1ชีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮู1ชี30ปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซี่ปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอฮูฮันซี่ปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซี่ปานบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซี่ปาน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่ยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่ยก็แล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ชั่วโมง
1: 8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2시간영화봐요옷감당가에차별한30나티30분운동해요옷감당가에20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카갑로송초몽몽10나티갑로그운전해요송초몽몽10나티2시간10분운전해요그다차이다이카
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลาสองชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกัน1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요หรือ1ชั่วโมง반걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างด้วยเลยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: กระป๋อมไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันมีวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขีย

0: ายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพายดราก้อนโบ๊ทซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะคะตัวละก็บอดมันนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ

ันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

0: นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: โอเค

ลองมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทนึงค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแมล์ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแมล์อันนี้คือรถแมล์ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแมล์ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายๆที่เหมือนกันนะฮะเราเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะฮะส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบีเรียแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดคือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคงการชอบแรงคงการชอบแรงบิลเลียร์นะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมดีบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปาเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะบีภาษาอังกฤษอะบีออกฟันหนึ่งบีบีฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

นี่ฮะผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้ผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาเห็นขั้นไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบา

0: สเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชันนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะครับเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอะ AKB 48อะแบบนี้ครับเฮ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะคือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยรีบาวด์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกียวปักเกียวปักเกียวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนกับคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถนนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้ 5:30 นะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนู้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: เชื่อไหมให้เช่าปัตตมินตนนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้ากรุงเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้ปัตตมินตนให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะครับเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: PBA PBA

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game.
2: Oh yeah.
1: Please call an attendant. Get your shoes on.
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้บาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
2: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
3: สวัสดีปาร์ตี
2: ทำไมไม่ใส่รองเท้าขั้นเดียวอ่ะทุกคนหลายๆคนนะใส่รองเท้าขั้นเดียวมีความหมายอะไรนะอุ้ยโกโก้โน้ตเล่นกันอย่างนั้นเพราะมันก็มีเยอะอยู่

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับ just a clue

งชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหมดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะ

0: ฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะท่าทางทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมอ่ะก็ต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนะฮะมีเล่นบาดมินตันนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมอรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะน้องชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮิโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินส์พลังฟิลิปปินส์ครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้ว
4: ฮิโร
3: ่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: งคโปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพายดราก้อนโบ๊ทซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: ทั้งพายเรือนะคะดูแล้วก็บอดเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ
1: Filipino Dragons Singapore A.

แข่งขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

0: นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: Oh, my God.

องมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาท

ของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแมล์ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแมล์อันนี้คือรถแมล์ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแมล์ออกนะฮะทีนี้ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะใช่ไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายๆที่เหมือนกันนะฮะเราเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า Feel Open Feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย Open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า Of the World Cool Capital of the World นี่คือประมาณบิลเลียร์ดแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดเหรอมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาโครงการชอบเล่นโครงการชอบเล่นบิลเลียร์นะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปัดเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอ่ะ B ภาษาอังกฤษอ่ะ B ออกคำหนึ่ง B ฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

นี่ฮะผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้นิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้ผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาเห็นขั้นไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชันนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะครับผู้หญิงเล่นกันจริงครับน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะครับเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์

0: เป็นเหมือน AKB ญี่ปุ่นอะ AKB 48อะแบบนี้ครับเอ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาเลวนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือนี่รีบาวด์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกียวปักเกียวปักเกียวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสร้างเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับต้องเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินการท่านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้ 5:30 นะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น EBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนู้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: ชื่อไหมให้เช่าบัตรมินตันนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้าคุณเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้บัตรมินตันให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นไรที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: PBA PBA

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game.
2: Oh yeah.
1: Please call an attendant. Get your shoes on.
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
2: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะและก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
2: ทำไมไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายๆคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับ Just a crew

ชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหมดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจ

0: และแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมมากต่อไปนะฮะผู้หญิงฟ้านึงนะฮะมีเล่นบาสเกตบอลนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมูกรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะกับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮิโร่ไม่กลับหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินส์พลังฟิลิปปินส์ครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้วฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
4: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดี
1: ส
0: ควร
1: ัสด
0: ั
1: ี
0: บ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ส
0: ส
1: ี
0: ี
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัน นแ
1: แ
0: ออ
1: ฟ
0: ฟ
1: ร
0: ริ ก
1: ก
0: า
1: า
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคะมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่สองคนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่สองคนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: ส
0: สิ
1: ิ
0: ง
1: ง
0: โ
1: โ
0: ต
1: ตน
0: น
1: ำ
0: ำ
1: โ
0: โ
1: ช
0: ชค
1: ค
0: นะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห์
0: แน่นอ
1: น
0: น
1: ับ
0: ค
1: จ
0: ร
1: า
0: ัก บ
1: นี้
0: ใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซู
1: ซู
0: ด
1: ด
0: า
1: าน น
0: นะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับ
1: ก
0: ซ
1: ็
0: ึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดาน
0: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ดแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดาน

0: ีจำนวนเท่าไหร
1: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
0: ก็
1: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
1: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
0: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: 2ภาษาใช่ครับ
0: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
1: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ25แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
0: ค่ะในส่วนของเงินตรา
1: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
0: น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมากนะครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
1: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
0: ก็คือดูแลประเทศซูดานด้วยนะครับแต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
1: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
1: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง
0: ค่ะซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
1: สำหรับรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
0: พิเศษสุดเลย
1: เพราะว่าสำหรับแฟนรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
0: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
1: นำมาฝากแฟนๆ
0: ให้ท
1: ุ
0: กท
1: ่
0: านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
1: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
1: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
0: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
1: อ๋อ
0: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
1: คงตัวนั่นเอง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
1: กันเพิ่งเคยเห็นนะคร
0: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
1: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
0: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
1: ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
0: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ

0: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
0: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
1: พีระมิดครับ
0: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพีระมิด
1: มากที่สุดในโลกใช่ครับ
0: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
0: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
1: แค่นี้ก็
0: เกี่ยวกับซูดาน
1: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
0: ับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
1: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
0: เดี๋ยวติดตามชม
1: ในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังดีภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะและยุคหลังจากเราสายแน่นอนยุคนี้ผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในสังคม

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยว่าจะต้องไปพบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้างให้ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะคะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงสนามลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครับ
1: ไปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซานานะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝาก

0: I believe that they will discover a real opportunity, and we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
1: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public to and our fans of Sarangrom Radio to invest or travel to Sudan?
0: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourist, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animal. Or if they want to see the desert and the hunting in the desert, camping in the desert, they will got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and country in Africa, and they will discover a different country. A little bit similar to Thailand because mm-hmm. it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
1: Mm. Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
0: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
1: Thank you.
0: Thank you
1: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you. And I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
0: Thank you for this good wishing. And I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
2: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตสุดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศสุดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interchange จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับสุดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
3: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศสุดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในสุดานในวันนี้ครับ
4: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าสุดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
3: ก็คิดว่าเป็นประเทศน่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศสุดานะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศสุดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
4: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลย ยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะเอางี้จะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
3: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
4: ใช่
3: มั้ยครับ
4: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นน่ะเขาทำได้ดีมากนะฮะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
3: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
4: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังไม่มียังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
3: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
4: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
3: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กพันธ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
4: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
5: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
2: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
5: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกัน
2: ไปขอประชา
5: สัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
2: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
5: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
2: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
5: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
2: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมา
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
2: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
5: อ๋อน่าสนใจมาก
2: น่าสนใจมาก
5: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถาม กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
2: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
5: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
2: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
5: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
2: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
5: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
5: ค่ะ
2: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคน

0: พร้อมด้วยสิ
1: งโต
0: น
1: ำ
0: โ
1: ช
0: ค
1: ต้อง
0: ก็คงจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนและพี่สิงโตก็ต้อง
0: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องสำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะเสียก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเลล่ะคะเรียกว่าสุเลเซดีดอสุเลเซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่า

超特吉培亚，超特吉培亚，นะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นขนมตาหวานนั้นเองชาวทัจจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่

0: ช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือ ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตสีตัวเมสกอตสีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดอย่างไรนะตาลีตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปฮงสาแล้วคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ย่างกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชุยเดโกค่ะนะคะชีดกงซีดีดอตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชีดกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอมัตยาพิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
2: สกอเซมาเชฮองปงซันพิสีเดยาบาเดตะชาพิสีเดและอสงชิบาเด
1: ตะเกโรจมาตะกูจีพยาโกพูชิเบเนียโกญูนเปมะแล
2: ชวยตะกงซีดีโดพูอะมาพอชวยยาวินบีไตตะเปราเบဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာဗော
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

0: ือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคุมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบะจีทานคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะฮะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะฮะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่า ต้มแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอากูนะคะอากูหรือว่ากูกูก็ได้นะคะกูกูก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงมีมีว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมีมีว่างีเล่ค่ะงีเล่เสียงนี้คนไทยออกยัดนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงละวันเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะงีเล่งีเล่ลองพูดดูนะคะงีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่างีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเป็นน้องชายของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เนะไม่เสพเปียาสิจะมาเมาเล่เนะไม่เสพเปียาสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
2: สยามาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาตะยาวสยามาโกตุยโพสร้างนี่บาเดชิเ
1: จสุเบ้เนาะสยามาตูเลบา
2: อ๋อฮอลล่าเบดูตาแหละหิ
1: มองลีเยตาบาดีนี่อาลงทะมีอตุตุซาโพเชิงทาจาโล
2: มีตาสุอาลงเชิงปีทะมีซาจาโพลาหน่วยถุยไล่ดันเนาะดาสุยิน

0: ตัวบาสยามะ
1: เจสุเบเนาะตัวนิ่มไหมเนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: to keep fit.
1: Yeah. What about you? Do you do any sports?
2: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
1: Why? What happens on Friday?
2: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets. Oh, it's great.
1: Right.
2: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
1: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
2: Sounds very relaxing.
1: Yeah.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ุ่งหญ้าเคว้งคว้างกว้างสุดลูกหูลูกตายามฤดูหนาวคลืบคลานมองดูเผินๆเสมือนไร้สิ่งมีชีวิตไร้ซึ่งชีวิตชีวาสายลมหนาวเยือกและรุนแรงพัดผ่านร่างกายเป็นจังหวะตีปะทะเป็นเสียงหวีดหวึงก้องดังสะท้อนอยู่ในหูผู้มาเยือนณดินแดนแห่งนี้เองหรือที่สร้างมหาบุรุษชาวมองโกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับขนานนามว่าเจงกิสข่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มหาบุรุษผู้นี้เป็นเจ้าดินแดนผู้ปกครองเอเชียกลางจรดมหาสมุทรแปซิฟิกด้านเอเชียตะวันออกสายตาดุดันก่นรบและเปลวไฟจากการรบพุ่งพิชิตดินแดนเมื่อ800กว่าปีก่อนยังโลดแล่นอยู่ในความคิดของผู้คนหากแต่กลับประสานไปกับคำยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่บุรุษผู้นี้มอบให้โลกทั้งใบการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia พาท่านผู้ชมออกเดินทางตามร่องรอยบุรุษบนหลังม้าผู้ที่ปูทางชาติมองโกสู่ความเกรียงไกร

เจงกิสข่านตำนานที่ถูกปลุกให้ตื่นการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าสเต็ปอาจเป็นสิ่งที่ยากเกินจะจินตนาการสำหรับผู้คนที่คุ้นเคยกับการอยู่ติดที่อย่างเราชาวมองโกในทุ่งหญ้าใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับฤดูกาลชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฝูงสัตว์และผืนหญ้าการย้ายถิ่นฐานไปตามฤดูกาลและถิ่นของสัตว์ยังดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตและยังคงเป็นเช่นนั้นจวบจนวันนี้ปลายฤดูใบไม้ร่วงที่ผู้คนทยอยเก็บข้าวของและย้ายเกิดไปที่ค่ายพักแรมฤดูหนาวเพื่อเตรียมพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่จะโหดร้ายลงเรื่อยๆในยามที่อุณหภูมิจะลดลงต่ำถึงลบ40องศาเซลเซียสก่อนมองโกเลียเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเจงกิสข่านดินแดนแห่งนี้ก็ใช่ว่าจะปราศจากผู้อาศัยหลักฐานการอยู่อาศัยสืบย้อนไปได้ถึงก่อนจะเริ่มนับคริสต์ศักราชชาวมองโกบางส่วนเล่าว่าพวกเขาสืบเชื้อ

0: ายมาจากชาวฮั่นผู้สถาปนาอาณาจักรแห่งแรกบนที่ราบสูงของทุ่งหญ้าสเต็ปในศตวรรษที่3แต่เมื่อทุ่งหญ้าสายธารเนินเขาและฤดูกาลที่ผ่านไปและผ่านมายังคงเดิมวิถีของผู้คนจึงไม่หลีกหนีไปจากอดีตการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าผืนนี้ไม่ได้ง่ายดายผู้คนในปัจจุบันต้องต่อกรกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายอาจล้มตายจากความแห้งแล้งที่ยาวนานในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะเยือกที่ยาวนานกว่าปกติทว่าในอดีตมันโหดร้ายกว่านั้นการรบพุ่งระหว่างกลุ่มเพื่อแย่งชิงทรัพยากรบนผืนหญ้าการลักสัตว์ในครอบครองใครเสียทีพลาดพลั้งก็อาจจะถูกจับไปเป็นทาสการฆ่าชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่าครอบครัวต้องพลัดพรากจากการลักพาตัวโดยเงื้อมือของผู้ข่มเหงหากแต่คนปัจจุบันอย่างเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เข้มแข็งคือผู้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้เด็กชายคนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาวะแบบที่ว่าหากเรื่องราวของเขาถูกนำมาเขียนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงนั้นคงกัดกินใจผู้ที่ได้ฟังโฮลันแม่ของเขาถูกคนที่เขาเรียกว่าพ่อลักพาตัวมาพ่อของเขาเยซูไก่ถูกกลุ่มของคนที่เคยฆ่าวางยาพิษใส่อาหารเพื่อแก้แค้นเมื่อเติบโตขึ้นชายหนุ่มถูกจับไปเป็นทาสและภรรยาของเขาบอเตก็ถูกลักพาตัวเด็กชายคนนี้ชื่อเตมูจินผู้ที่จะกลายเป็นเจงกิสข่านราชันแห่งข่านในอีก4ทศวรรษต่อมาเดลุนบอดอกเป็นสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าทารกน้อยเตมูจินได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์ชีวิตวัยเด็กของเตมูจินถูกตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์ที่เมืองดาดาวอันเป็นเมืองศูนย์กลางของละแวกนี้ผู้คนที่นี่รับรู้โดยทั่วกันว่าเขากำลิ่มเลือดสีดำขนาดใหญ่เท่ากระดูกข้อนิ้วเมื่อครั้งถือกำเนิดจากท้องแม่นั่นอาจเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นมหาบุรุษผู้ที่มือจำต้องเปื้อนเลือดเมื่อเขาเติบโตและขึ้นสู่อำนาจเนื้อชนเผ่าและตระกูลทั้งปวงในวันนี้คุณลุงเซเวมาอาสาพาพวกเราเดินทางในละแวกบ้านเกิดของมหาบุรุษผู้นี
1: ้ซินเอ็นอัตเตอร์บิตินซัชัวกะซูลนูโรโนรอชันชิซูโรโนรอชันซอยเลเตกาซิ1949ออนดอังไบกุลักซึนอะตา70จิลีคนอยลิกชิลบอลักกิจเวนเอ็นเกชู1961ออนดмеханы мэдлэсний 800 жилийн ойгоор тухай үеийн Ромын төв орны улс төрийн төвчийн тогтоол гарч ийн махол гэдэг хүн барьсан байна лээ. За энэ газрыг яагаад сонгож барьсан гэвэл миний бодлоор бол энэ Ихан ер нь энэ онон мөрний хөвөнд өссөн төрсөн дэлгүүр болдог төрсөн өс одоо эхээс гарсан гэж ярьдгийн байна лээ. Ата нос тавчалт гэж гэрдэг. Тэгээ тэр нь л ота ер нь гол онгон голд ойрхон ер нь өссөн төрсөн газар нэг нь энэ гэсэн үндсэн дээр юусэн энд байсан байл лээ. Тэ сонгож анхгүй. Тэний би яг сайн мэдгүй ер нь анх л ота энэ галын дээр өөдөөч тийм үү ота тавжил байсан юм шиг байгаа юм. Сумны зэв тэр нь өөдөө дээшээ л гэсэн утгатай. Мууч ойлгодгийн хэрэгтэй. Тэмүүлсэл ото тийм байгаас ер нь харагдтай. А энэ бичиг болохоор үл алдвийн минь алжаавас алжаатгүй ахуй төрмөнд бүү алдартгүй гэсэн бичиг гэсэн юм тий. Тий. А манай татл сум бол одоо 3000 гаад хүн амтай. Тэгээд очиод нэгэн програмтай те сумын нийт хүмүүсийн зангилах хүмүүс нь бол бүрэлдэхүүн систем байдаг. Тэ газар тариал инэрхэлдэг, мал аж ахуй эрхэлдэг юм газараа. Тэ модны аж ахуйс эрхэлдэг хүмүүс байгаа. Тэ ясан зэ халах. Тэ одоо барьж өгье гэсэн үг шүү дээ.
0: ด้วยภูมิประเทศที่เป็นรอยต่อตรงจุดที่ทุ่งหญ้าสเต็ปสูงชันขึ้นไปเป็นภูเขาปกคลุมด้วยทิวสนช่วงชีวิตในวัยเด็กของเตมูจินจึงต้องดำรงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์ประทังชีวิตเป็นหลักเพราะขาดทุ่งหญ้าที่พอเพียงสำหรับเลี้ยงฝูงสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อมีโอกาสชนเผ่าเล็กๆแถบนี้ในอดีตบ้างก็จะขโมยสัตว์จากชาวสัตว์เลี้ยงบนทุ่งหญ้าสเต็ปแม้วันนี้ชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปไม่ต้องดิ้นรนเท่ายุคสมัยของเตมูจินแต่ผู้คนก็ยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่ต่างๆที่เตมูจินเติบโตขึ้นคนที่นี่ยังคงดื่มน้ำจากลำธารเดียวกับที่เตมูจินเคยดื่มยังคงบูชาฟ้านิลันบนขุนเขาและยอดเนิน

0: ในคริสตวรรษที่20การพูดถึงเจงกิสข่านในฐานะวีรบุรุษผู้รวมชาติมองโกกลับกลายเป็นเรื่องเกือบจะต้องห้ามสำหรับชาวมองโกเพราะขัดต่อแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีบทบาทในมองโกเลียซึ่งขณะนั้นอยู่ในสถานะรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตนักดนตรีกวีศิลปินหรือผู้ประกอบอาชีพแขนงใดก็ตามที่รังสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับเจงกิสข่านล้วนแล้วต้องรับโทษผู้ตัดสินอาจมอบความเจ็บปวดทรมานจนปางตายหรือไม่ก็ปล่อยให้เดินออกสู่ทุ่งหญ้าเคว้งคว้างในวันที่อากาศเยือกแข็งโดยห้ามหันหลังกลับมาเพราะเรื่องราวอันทรงพลังการผนึกผู้คนเป็นหนึ่งเดียวโดยเจงกิสข่านอาจนำไปสู่การลุกฮือต่อต้านการปกครองในช่วงระยะเวลานั้นเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเจงกิสข่านถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในที่สุดชาวมองโกก็ได้มีโอกาสปลดปล่อยความรู้สึกที่พวกเขามีต่อมหาบุรุษผู้นี้เสียทีหนังสือภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับเจงกิสข่านถูกสร้างขึ้นแม้กระทั่งชื่อของเขาก็ยังถูกนำไปใช้เป็นยี่ห้อสินค้าม
1: องก็ได้ทั่วประเทศเมื่อรู้ที
0: ่ศาสตราจารย์โบบาตอเล่าให้เราฟังอีกว่าเจงกิสข่านไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่มองโกเลียแต่เขายังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกการพิชิตโลกของเจงกิสข่านทำให้ผู้คนรู้ว่ายังมีคนและสิ่งอื่นๆอยู่ในอีกฟากฝั่งของโลกใบนี้หากลองค้นคว้าเงื่อนงำของการติดต่อแลกเปลี่ยนตั้งแต่แนวคิดการปกครองสินค้าตลอดจนมันฝรั่งคำตอบจากเงื่อนงำทั้งหลายล้วนแต่จะนำเรากลับมาสู่ฝีมือของเจงกิสข่านเรื่องราวการพิชิตโลกของเจงกิสข่านยังไม่จบเพียงเท่านี้การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากม้าสัตว์พาหนะที่เป็นได้ทั้งเสบียงอาหารและเพื่อนรู้ใจผู้นำพานักรบมองโกให้ออกเดินทางอย่างไม่หยุดยั้งติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนม้าและสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปได้ในตอนต่อไปครับ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเนเจอร์ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: พี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับใช่ไหมฮะ
0: ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธาราภิบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโอ้เท่มากโอเคครับผมแล้วอย่างนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000 กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: ประมาณ 7-8 คนเองครับ
0: 7-8 คน
2: ของยานในชาติ
3: ไม่
2: ว
3: ง
2: ไม
3: ่ได้เกีย
2: รติชีวิตของข้าพเจ้า
3: และชีวิตของข้าพเจ้า
0: ผู้พิทักษ์ป่านี่ครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาคือเป็นใครก็ได
1: ้ประชาชน
0: ประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
1: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
0: แล้วอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาโตรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอสโทนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทพาโทนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: สมาร์ทพาโทเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได
0: ้สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับเขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรองเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์มั้ยสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขตอีกส่วนนึงเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมราแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าอีกเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย

0: เราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
1: นางนิดหลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
0: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาสโทดีผมมีประชุมนะครับ
1: อ๋อแล้ว
0: เกี่ยวสมาร์ทพาสโทมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสองเจ็ดนะครับแบบในงานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับโอ้หลังหมู่บ้านของแบ่งตากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่
4: เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของ
2: หมู
4: ป่านะครับผมกระทิงเก่งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วง
1: ครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
5: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
1: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโทรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: พี่ทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี
2: ่เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามครับจะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยครับจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมฮะพี
2: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
2: ขึ้นรถเลยคร
1: ับ โอเค

0: ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินวันนี้ครับ
0: ก
1: ็เรียกว่าคอลินเทมครับแต่ว่าเราจะไปลงรถตรงมอคี้แตกครับ
0: มอคี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี
1: ่มอคี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่ามอนี่ของภาษาแถวนี้มอหมายถึงเนินนะครับเนินตรงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี่ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเลยมอขี้แตกไป
1: มอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วเนี่ยครับ ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ที
1: ่พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ตัวนี้อะไรครับพี่
1: อันนี้รอยพี่ช้างครับเนี่ย
0: พี่ช้างโอ้แสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
1: ช่วงหลังๆมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
0: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โจ
1: ก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเจอก็จำไว
0: ้
1: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้นะครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
0: รู้แล้วว่าตัวนี้คือพี่ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องในแบบความว่าตรงจุดนี้เจอเราที่ช้างนะครับ

0: ครับครับครับ
1: อันนี้เหรอใช่อัน
2: นี้รอยอะไรอ่ะพี
3: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
0: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
3: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
0: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นกับชาวบ้านแต่เนี้ยครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางครับปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
1: คร
0: ับ ถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่โจจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ลองกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตรงอื่นหรือเปล่าครับบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเข้ามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: ทางไหนแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
1: บริเวณอื่นอีกไหม
0: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการนิทานถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเตียนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: ันนี้ที่พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหมอย่างนี้หมีอะไรพี่หมี
1: เป็นมีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่เห็นลอยอยู่ด้านนี้

0: เชื่อครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะขึงไปครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเปรครับ
0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่โจครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงเขามีกองทุนสัตว์ป่าโลกครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให
0: ้ครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆเขา
0: เข
1: าปลูกบ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: ี่เราสรุปการทำงานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่ละเว้นหน่วยละ5
0: คน5คนคนละ 10,000 กว่ากว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ 10,000 กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่า 10,000 ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่า 10,000 ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเตียงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ้มเตียง
3: เดือนนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
4: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอตโตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกเป็นพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราได้ตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
5: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เพราะมันช่วยผมได้อะไรเงี้ย
6: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่คิดๆเนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วบ้างตอนนี้ยังอ๋อมีแล้วด้วยเหรอถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
7: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
7: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็เราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแฟนไม่ว่าว่าทำงี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
8: ไม่ว่าครับเพราะว่าเราก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเราเข้าใจ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
8: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้ด้วย
0: ครับ
8: ตาย
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
8: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
9: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกอย่างเงี้ย
9: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงต้องเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้างก็ป

0: แล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าคร
0: ับโอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำ
0: สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพอคุ้นๆหน่อยไหมครับวันนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: คร
1: ับ
0: ผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: คร
0: ับ นี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เอ่ย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในแอปฟอร์มนี้ก่อน
0: โอ้
2: จะนำให้พี่ดอลงข้อมูลในนี้อีกทีนึง
0: สมมุติให้ผมสักอันได้ไหมฮะครับจุดที่เราเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางเดิน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแต่เดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: ข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราไหม
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาที่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้ทักป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกไปแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้พินไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางอย่าง
0: โอ้
1: แต่จะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนอน
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล่เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเก็บไปเก็บมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่ๆมาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
0: ่
3: เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้อ่ะไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อ่ะเราก็เป็นห่วงป่าบอกไม่ถูก
0: คร
3: ับ ถ้าเกิดหนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่แต่บอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
4: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู่
5: พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
6: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
7: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
8: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิ

านังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความ

สุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอหังนิทุกโคมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อหังอเวโรมี

ให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย

เลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัจฉายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัจฉายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่2ประเภทก็คือการทำบุญ แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัดในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติๆของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรก เขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุข เราคงจะเคยเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะเรียนรู้แล้วก็จะแปลความหมายให้ด้วยนะคะแปลความหมายแล้วก็ยังจะมาสอนให้รู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะเดินทางไปประเทศลาวเรียนรู้จากรายการของเราไปแล้วสามารถอ่านได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับหมวดคำศัพท์ในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดลักษณะนามค่ะคำลักษณะนามในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับภาษาลาวและภาษาไทยอาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำลักษณะนามในภาษาลาวมีคำว่าอะไรบ้างและแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรค่ะไปที่คำแรกเลยนะคะคำแรกคือคำว่าดวงดวงเป็นลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟค่ะจะเป็นหลอดไฟยาวหรือหลอดไฟสั้นก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดนะคะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะคำต่อไปนะคะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างงนะคะแก้วเป็นลักษณะนามของขวดส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปที่ประเทศลาวแล้วไปนะคะขอแก้วสักแก้วหน่อยมันจะมาเป็นขวดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องขอเป็นอะไรคะขอเป็นจอกค่ะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปองปองหมายถึงบานหน้าต่างค่ะหรือช่องหน้าต่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่องหน้าต่างหรือช่องประตูก็ได้นะคะปองหมายถึงช่องหรือบานของหน้าต่างนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งกิ่งในที่นี้เป็นลักษณะนามของรองเท้านะคะเช่นรองเท้าชั้นหายไปไหนข้างนึงภาษาลาวก็จะบอกว่าเกิบค่อยเสียไปใสกิ่งหนึ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะคำต่อไปนะคะลักษณะนามคำนี้ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะคำว่าหัวหัวนะคะเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะคุณผู้ชมแปลว่าเล่มค่ะแปลว่าเล่มนะคะไปต่อค่ะลักษณะนามคำสุดท้ายนะคะคำว่าหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากคำว่าหน่วยจะ

เป็นลักษณะนามของผลไม้แล้วคำนี้ค่ะยังน่าสนใจค่ะเพราะในภาษาลาวอาจจะใช้คำว่าหน่วยกับสิ่งของอย่างอื่นหรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นพัดลมทีวี

ว่ามีคำว่าอะไรบ้างและแปลความหมายอย่างไรคำแรกค่ะดวงดวงหมายถึงหลอดไฟนะคะเป็นลักษณะนามของหลอดไฟหรือมีดค่ะคำต่อไปค่ะแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วนะคะปองปองหมายถึงช่องเป็นลักษณะนามของประตูหรือหน้าต่างค่ะกิ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะหัวหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือหมายถึงเล่มค่ะคำสุดท้ายนะคะหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้หรืออาจจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์หมวดลักษณะนามแล้วเราใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นโดยการมารู้จากการประสมอักษรนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์และระบบการประสมอักษรในภาษาลาวค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวก็จะสามารถอ่านออกเสียงภาษาลาวหรือรู้จักตัวอักษรและตัวพยัญชนะภาษาลาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้การประสมอักษรกันก็คือคำว่าดวงค่ะคำว่าดวงนะคะสะกดด้วยอะไรคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะมีพยัญชนะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะตรงที่ดอเด็กน้อยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะระดับหัวนะคะจะอยู่ระดับเส้นของบรรทัดค่ะไปต่อค่ะสระอัวในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปค่ะเหมือนกับภาษาไทยค่ะกลายเป็นวอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะวอวีเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะสันฐานอาจจะเหมือนรูปออ่างในภาษาไทยสักนิดนึงนะคะแต่นี่คือวอวีนะคะไปต่อค่ะสรุปนะคะดอเด็กน้อยวอวีไม่ใช่รูปของพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะดอเด็กน้อยเป็นพยัญชนะต้นวอวีเป็นสระอัวค่ะและเราก็จะสะกดด้วยนะคะพยัญชนะตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะง้องัวภาษาลาวหางยาวนะคะหางจะเลยบรรทัดค่ะหางจะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะเราก็จะได้คำว่าดวงนะคะดวงไปต่อค่ะคำว่าแก้วแก้วคำนี้ก็ไม่ยากค่ะเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ดูพยัญชนะลาวนะคะว่าตัวไหนเอ่ยที่ใช้แตกต่างกันสระแอค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมต้องเขียนนะคะจากข้างล่างค่ะเห็นไหมคะเขียนจากข้างล่างนะคะหัวขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะหัวก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสระแอของลาวค่ะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะกอไก่กอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่ไทยกับไก่ลาวต่างกันตรงไหนคะกอไก่ภาษาลาวเป็นแบบนี้ค่ะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมมีหัว2หัวอยู่ด้านนอกทั้ง2หัวเลยค่ะเขียนขึ้นไปนะคะกอไก่ค่ะปิดด้วยวอวีวอวีคุณผู้ชมคะวอวีในรูปนี้นะคะวอวีคุณผู้ชมทราบแล้วแต่วอวีในคำว่าแก้ววอวีกลายเป็นตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นสระแอกอไก่วอวีเป็นตัวสะกดนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแบบนี้นะคะเขียนขึ้นไปข้างบนค่ะอยู่ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะคำว่าจอกจอกคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยค่ะแต่จะมีพยัญชนะตัวหนึ่งที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยเริ่มเลยนะคะอันนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือจอจานนั่นเองค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปทำหน้าที่เป็นส

0: นะคะทำหน้าที่เป็นสระค่ะคืออโออโอคุณผู้ชมคะออโอเขียนแบบนี้ค่ะออโอนะคะเขียนเหมือนวอวีแต่ม้วนหัวข้างบนค่ะหัวจะใหญ่สักหน่อยนะคะออโอค่ะทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมสระอเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นออโอปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะตัวสุดท้ายของเรานะคะคุณผู้ชมทราบแล้วคือกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะไก่ลาวค่ะมีหัวอยู่ด้านนอก2หัวค่ะอ่านว่าจอกนะคะจอกไปต่อค่ะคำว่าปองปองหรือหมายถึงช่องนี่เลยค่ะเขียนรูปไหนคะก็จะมีพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าปอป๋าปอป๋าเขียนแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเลยค่ะนะคะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเป็นสระอค่ะคุณผู้ชมจำสระอได้หรือยังคะสระอคืออโออโอค่ะเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะออโอเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวนะคะเขียนด้วยวอวีค่ะแล้วม้วนหัวด้านบนค่ะนะคะแล้วก็พยัญชนะสะกดของเราคุณผู้ชมคงทราบแล้วล่ะค่ะสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยง้องั่วค่ะง้องั่วเขียนแบบนี้นะคะง้องั่วหางงั่วจะหางยาวนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหางค่ะจะยาวลงมาเลยระดับบรรทัดค่ะนี่คือง้องั่วในภาษาลาวและเราก็ใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งเขียนด้วยกอไก่คุณผู้ชมทราบแล้วค่ะกอไก่มีหัวสองหัวค่ะนะคะสะกดด้วยงองั่วค่ะหางยาวนะคะจำได้แล้วนะคะไปที่สระค่ะสระใช้สระอินะคะคุณผู้ชมสังเกตดูสระอิในภาษาลาวนะคะสระอิค่ะไม่จรดกันนะคะไม่จรดกันนะคะจะมีช่องว่างเหลือไว้ค่ะสระอิค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์เอกนะคะตรงกอไก่เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือกิ่งเราได้แล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าหัวค่ะคำนี้แปลกค่ะต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยนะคะหัวค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้สระอัวกันก่อนนะคะสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะใช้ไม่กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม้หันอากาศแต่คว่ำหัวลงค่ะอันนี้ภาษาลาวเรียกว่าไม่กุ๋งนะคะสระอัวต้องมีวอวี่ตลอดเวลาค่ะสระอัวต้องมีวอวี่ตลอดเวลานะคะก็จะกลายเป็นไม่กุ๋งหัวลงนะคะแล้วก็วอวี่นี่คือสระอัวค่ะเมื่อเราจะใส่คำว่าหัวเราก็ใส่พยัญชนะตัวไหนคะหอฮานค่ะคุณผู้ชมตัวพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะแบบนี้ค่ะนะคะหัวอยู่ข้างบนนะคะจะสังเกตดูว่าภาษาลาวจะมีหัวสองหัวนะคะหอฮานใส่ตรงสระอัวเข้าไปเราก็จะได้คำว่าหัวแล้วค่ะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าหน่วยหน่วยภาษาลาวค่ะมีหอฮานเป็นอักษรนามบวกด้วยพยัญชนะหลายตัวค่ะหอนำนอนะคะตัวนี้ใช้หอฮานนำน่อนกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าน่อนกนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหอฮานเราไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะไปต่อที่นอนกค่ะนอนกนะคะภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะนอนกนะคะไปต่อค่ะสระอัวมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะคำว่าหัวนะคะข้างบนไม่มีตัวสะกดค่ะใช้ไม่กุ๋งหัวลงนะคะส่วนถ้าสระอัวมีตัวสะกดก็จะกลายเป็นตัววอวีค่ะตัววอวีเขียนแบบนี้ค่ะ นี่คือตัว VV นะคะเป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะตัวนี้ตัวสะกดคือย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะคุณผู้ชมคะย่อยุ่งตัวนี้จะเขียนด้วยหางสั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประสมกันเป็นหน่วยหอนำนอสระอัววอวีจบด้วยย่อยุ่งเป็นหน่วยนะคะอย่าลืมค่ะเรามีรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ภาษาลาวไปแล้วนะคะว่าเขียนสะกดยังไงบ้างลองมาอ่านกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะว่าจะอ่านภาษาลาวและคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้พยัญชนะไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกค่ะดวงหมายถึงลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วไปต่อค่ะปองเป็นลักษณะนามของหน้าต่างค่ะกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าข้างหนึ่งค่ะหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะหมายถึงเล่มนะคะและสุดท้ายค่ะหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีท่าน
2: สบายดีเรียกเป็นจังไหนแดแล้วนี่ยังต้องได้เติมใส่ให้มันสมบูรณ์แน่บ่
1: เจ้าใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วตอนนี้เหลือดอกไฟ4ดอกมาไว้หน้าเวทีแล้วก็ปึ้มที่เฮาเฮ็ดไว้เพื่อสิมาแจกยายให้แขกที่เขามาร่วมงานอีกห้อยหัวมาวางไว้บนนี้
2: แล้วหมากไม้ที่สิวางไว้ให้เขาเจ้าบอนนี้มีอย่างแดแล้วยางละจักหน่วย
1: เจ้าส่วนว่าหมากไม้ได้กาเกี่ยมไว้แล้วมีหมากเกี้ยงห้อยหน่วยกับหมากโป้ม2ห้อยหน่วย
2: หากแขกลาวมาเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่บ่
1: เจ้าแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนข่อยว่าเครื่องที่เกี่ยมไว้ก็น่าจะพออยู่ได้
2: แล้วเครื่องดื่มเด๋กาเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะ
1: เจ้าเครื่องดื่มสิมีน้ำหวาน60แก้วแต่ว่าเฮาจัดไว้เป็นแก้วน้อยบ่แม่นแก้วใหญ
2: ่เอ้าย้อนหยังคือบ่เอาจอกมาวางน้ำกันไปเอามาไว้ให้พร้อม
1: เจ้าคือตอนนี้จอกมีบ่พอกำลังให้นางสอนไปซื้ออยู
2: ่ต้องได้อีกจักจอก
1: อีกจักเสาจอกก็น่าจะพอ
2: เฝ้าไปหามาเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วปองเยี่ยม2ปองนั้นคือบ่เปิดออกจะได้มีลมเข้ามาในห้อง
1: เจ้าเพมาดลแล้วยังบ่ทันได้แปลงเทื่อ
2: คันสั้นก็เอาผ้ามาปิดตกแต่งให้มันงามก็ได้
1: เจ้าเดี๋ยวสิให้เขาเจ้ามาเบิ่งให้เด
2: ้อส่วนเรื่องเกิบให้แขกเราปดไว้เป็นครูจึงคอยบ่หลงกิ้งกันเข้าใจบ่
1: เจ้าเข้าใจแล้ว
2: ก็บ่มีหยังแล้วเบิ่งให้ดีๆเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นก่อน
1: เจ้าค่อยสิเฝ้าเฮ็ดให้เรียบร้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังบทสนทนาภาษาลาวพอจะรู้เรื่องหรือเข้าใจบ้างหรือยังคะคิดว่าคุณผู้ชมคงจะพอเข้าใจบ้างแหละค่ะแต่อาจจะมีคำศัพท์บางคำหรืออาจจะมีประโยคบางประโยคที่ยังไม่แน่ใจหรือไม่มีความเข้าใจชัดเจนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะนำประโยคข้างบนจากบทสนทนาค่ะมาเรียนรู้กันว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะและเราก็จะอธิบายคำศัพท์บางคำที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคที่เราจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมกันหลังจากช่วงบทสนทนานี้นะคะประโยคแรกค่ะใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะมีคำศัพท์นะคะประโยคนี้ค่ะมีคำศัพท์ที่เราน่าจะเรียนรู้กันคือคำว่าคาดหมายคาดหมายแปลว่านะคะกำหนดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะบอนนี่มีหยังแดบอนนี่มีหยังแดแปลว่าตรงนี้มี

0: ไรบ้างค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคบทนี้นะคะมีคำว่าบ่อนบ่อนแปลว่าที่ค่ะหรือตรงก็ได้นะคะบ่อนนี้จึงหมายถึงตรงนี้นั่นเองค่ะคำถามนะคะคำว่าหยังหยังแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยากถามว่าที่ขายสินค้าตรงนี้มีอะไรบ้างก็ต้องถามเป็นภาษาลาวนะคะบอนนี่มีหยังแดบอนนี่มีหยังแดไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฟังทันหรือเปล่านะคะส่วนหวาหมากไหมก็ได้กระเกี่ยมไว้แล้วสวนหวาหมากไหมก็ได้กับเกี่ยมไว้แล้วนะคะหมายถึงสวนผลไม้น่ะได้ตระเตรียมไว้แล้วค่ะมีคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คือคำว่าสวนหวาสวนหวาแปลว่าสวนนะคะสวนนะคะคำต่อไปนะคะหมากไหมหมากไหมหมายถึงผลไม้นั่นเองค่ะยังมีคำศัพท์อีกคำนึงค่ะคำว่ากะเกี่ยมกะเกี่ยมแปลว่าตระเตรียมหรืออาจจะใช้คำเดียวก็ได้นะคะคือคำว่าเกี่ยมแปลว่าเตรียมคุณผู้ชมคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะส่วนหวาหมากไหมก็ได้กะเกี่ยมไว้แล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอคุณผู้ชมคะอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะหมายถึงถ้าหากแขกที่เชิญมาเกินจำนวนที่กำหนดไว้จะมีเพียงพออยู่หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมมีคำซะมีคำว่านะคะลาวลาวแปลว่าเขานั่นเองค่ะเขาหรือพวกเขาก็ได้ค่ะเล่านะคะไปต่อค่ะคาดหมายแปลว่ากำหนดนะคะคุณผู้ชมทราบคำนี้ไปแล้วค่ะไปต่อนะคะมันจะพออยู่แมนบอมันจะพออยู่แมนบอคำว่าแมนบอหมายถึงหรือไม่ค่ะหรือไม่นะคะไปต่อนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนนะคะคุณผู้ชมคะแขกก็หมายถึงแขกนะคะกำหนดแปลว่านะคะที่เชิญไว้นั่นเองค่ะอาจจะแปลไม่ตรงความสักนิดนึงนะคะแต่ก็ยังจะพอเดาความหมายกันได้ค่ะสำนวนลาวนะคะคำว่ามีเพียงแต่แปลว่ามีเพียงค่ะจะใช้คำว่าแต่บวกเข้ามาเพื่อให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นเท่านั้นค่ะส่วน50 คนนะคะในภาษาลาวก็ตรงตัวเลยค่ะ50คนเท่านั้นนะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนหมายถึงแขกที่เชิญไว้มีเพียง50คนเท่านั้นไปต่อนะคะประโยคนี้ก็เป็นประโยคคำถามค่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะหมายถึงเตรียมไว้พร้อมหรือยังนะคะไปต่อนะคะประโยคสุดท้ายค่ะอีกจักเซาก็น่าจะพออีกจักเซาก็น่าจะพอแปลว่าอีกสัก20ก็น่าจะพอค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าเซาเซาหมายถึง20ค่ะเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นบทสนทนานี้นะคะค่อนข้างจะยาวสักหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคำศัพท์ภาษาลาวคำไหนมีความหมายอย่างไรและรู้ว่าใช้ในรูปประโยคอย่างไรบ้างก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะ
1: พระธาตุองค์ดำหรือพระธาตุดำมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวลาวเรียกกันว่าธาตุดำเป็นเจดีย์รูปทรงระฆัง8เหลี่ยมขนาดใหญ่เพียงองค์เดียวในนครหลวงเวียงจันทร์โดยสันนิษฐานว่าในอดีตคนลาวที่ย้ายถิ่นฐานกลับมาจากไทยเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุดำ

ึ้นในราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดเล็กนี้คล้ายกับเจดีย์ที่มีฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยาและล้านนาทำให้มีข้อสงสัยตลอดมาว่าแท้จริงแล้วพระธาตุดำนี้ไม่ใช่ศิลปะของลาวแต่เป็นศิลปะของชาติอื่นที่คนลาวรับมาในอดีตแต่เนื่องจากมีข้อขัดแย้งว่าเจดีย์ที่เป็นศิลปะของอยุธยาและล้านนานิยมทำเฉพาะส่วนฐานให้เป็นแปดเหลี่ยมส่วนองค์ระฆังยังคงเป็นทรงกลมอยู่ดังนั้นเจดีย์แปดเหลี่ยมในล้านช้างเชื่อว่าช่างล้านช้างน่าจะคิดสร้างขึ้นซึ่งก็อาจพัฒนาศิลปะมาจากการประดิษฐ์เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมนั่นเองเพราะลักษณะรูปทรงระฆังยังเหมือนกันแต่มีการลบมุมให้เห็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมจนองค์ระฆังกลายเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวพระธาตุดำตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มีตำนานเล่าไว้ว่าใต้พระธาตุดำมีพญานาคเจ็ดเสียนอาศัยอยู่คอยทำหน้าที่พิทักษ์รักษานครเวียงจันทน์แห่งนี้ให้พ้นจากศัตรูชาวลาวถือว่าธาตุดำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องภัยอันตรายแก่บ้านเมืองตามคำบอกเล่าชาวลาวสันนิษฐานว่าที่ดินที่ประดิษฐานพระธาตุดำนี้เป็นที่ดินของชาวต่างชาติชื่อว่านายโตเลมีเพราะคล้องกับชื่อของถนนเส้นที่พระธาตุดำตั้งอยู่แต่ภายหลังนายโตเลมีก็ได้ขายที่ดินแห่งนี้ให้แก่สถานทูตอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ไม่มีข้อมูลใดๆบันทึกเกี่ยวกับพระธาตุดำอีกเลยชาวบ้านกล่าวว่าพบเห็นพระธาตุแห่งนี้เป็นสีดำมานานแล้วและไม่มีการปรับปรุงหรือทาสีใหม่แต่อย่างใดผู้คนเมื่อเห็นพระธาตุเป็นสีดำก็พากันเรียกธาตุดำกันอย่างติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่คราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่ที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่น้องกัน
1: นะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพมองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนนะครับที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
0: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
1: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็น เครือญาติลาวนะครับ
0: ทั้งหมด
1: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็น

0: ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในราวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากคูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวนี่มันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เ

0: เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน
1: ะน้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้
0: า
1: เพื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้เลย
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ครา
1: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
0: วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล
1: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่าน แดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือของเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
0: เกื้อหนุนเรา
1: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
0: ั
1: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
0: ่
1: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
0: ทีนี้แอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
1: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการนี่ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
0: ์โอ้เหรอ
1: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2 อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3 น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
0: น
1: 4 นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเราเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี้ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก
0: ็คือ
1: ไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
0: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอคร
1: ับพัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับลาว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
0: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
1: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
0: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
1: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
0: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
1: ใช่
0: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
1: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
0: ทองแดง
1: ไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี้กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
0: ิ
1: ่งแร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันค่อยๆไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำ
0: ริ
1: ดทองสำ
0: ริ
1: ดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
1: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต
0: ่
1: ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
0: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
1: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้าง นะครับ
0: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
1: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
0: นะคร ับ
1: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมาเนี้ยใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนนะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
0: แล้วมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้ายเลย
1: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงคราม

0: เพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึงท้ายเลย
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุทธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็การกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับผม
0: ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการาด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการอบน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เต็มเวลานะคร
0: ับ เต็มแต่ full time เลย
1: นะคะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคุณสมรสของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมเนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สารทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
0: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะ คะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภรรยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศที่มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
1: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็

0: พื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ขยายเครือข่ายคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
0: ได้เรียนที่โรงเรียนครับ
1: ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
0: ได้ครับเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
1: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
1: ค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
0: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
1: 400-500คนเองนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
0: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียนะครับเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนเนี่ยนะครับ
1: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
1: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
0: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
1: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
0: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
0: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะและค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
1: วัดพระแก้ว
0: นะครับรู้จักตุ๊กๆอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
1: ะ
0: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำการบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ผูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
1: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานนึงที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไป ไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
0: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหน

0: ในโรงพยาบาลสารสนเทศทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสารสนเทศทูตไว้สักนิดนึงนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสารสนเทศทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
1: ไปแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมาที
0: ่สถานทูตนะครับในส่วนของธุรกิจก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
1: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการาใช่ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
0: ใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
1: เท่าหนึ่ง
0: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
1: โอ้ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
0: ใช่ครับครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
0: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
1: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
0: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับเป็นสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวหนอกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตัวหนอกกลางในใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรก

0: เขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
0: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
1: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสำนักพิมพ์ก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
0: ค่ะก็คือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลยนะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
1: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
0: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
1: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาคริเนทิฟอยู่นะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับประจำชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
0: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแล้วนี่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ลงไปเรื่อยๆหรือยัง
1: คะใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก
0: ็
1: จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
0: ค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
1: ประมาณ
0: 3
1: หน้า A4 นะคร
0: ับ ประมาณ3หน้า A4
1: ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
0: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
1: จบในตัวเองครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่ไหมคะโอเคสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะนักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
0: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
1: ครับคือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมี

0: ความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียน เรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางนี้นะครับ
1: ค
0: ือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได
0: ้
1: นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทราชกูลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 10บวก1อาเซียนเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนเนี้ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ

0: งั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยอ่ะสิ
1: ก็ใช่อ่ะสิถึงเป็นอาเซียน 10+1 ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกมาจริงๆเลยล่ะ
0: อืมอย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
1: เย้งั้นไปติมอร์ตะวันออกกันเลย
2: ท่องโลก 10+1 อา

0: ืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: แล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: ปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเอง
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1

0: เนซ่าอยากรู้จังเลยอ่ะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
1: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
0: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
1: ใช่เอ๊ะระวัง
0: ทริกกี้
1: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าฮ่าข้าจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได้
0: นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้เนซ่าขี้งก
0: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเหอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
1: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
0: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
1: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
0: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
1: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์ตะวัน
1: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรับพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
0: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
1: พร้อมแล้วครับ
0: เนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
1: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
0: เนซ่าให้คอมมี่บินหลักทริกกี้ไปที่อื่นแ
1: น่เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พ้นแล้วนะจะบอกให้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยหัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่า
4: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีเหรอเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
1: ห้องโลก10บวก

0: ำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
0: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอครับ
0: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
1: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
0: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
2: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
2: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
0: รีบไปให้ได้นะคอมมี ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
2: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
0: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
2: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยละ
3: เอาละพร้อมหรือยังคอมะ
4: พร้อมปะทะ
3: ย้าคอมะถึงไม่ชนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคอมะ

0: ็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่เป็นไรอะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: คือก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำนึงได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเก็บตัวกับใครเยอะเลยอ่ะ
0: แล้วพบกันใหม่นะเนซ่า

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาชาริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่า

0: ผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. Văn ní, rau chà mà liền lũ kiểu cặp can thám ai dụ nên phá xã Việt Nam cắn khắp. Thân phụ chôm sáp lửa mai và chào Việt Nam thám ai dụ cắn thăm mày. Nà hả? Chào Việt Nam thám ai dụ cắn เพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเหมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเหมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเหมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเมื่อยงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ 100,000 นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุ

อายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำ

แปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามตุ่ยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยตุ่ยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยตุ่ยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในเบาเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในเบาเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่วยนะฮะเจ๋าหน่วยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนคือ

ลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คําในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคําสุดท้ายคําว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคําว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คําว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คําว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คําว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คําว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คําว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเอ่อได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็
สงฆ์อาศัยอยู่

0: ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซินว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซินและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผื่อดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ 100-200 บาท
3: แต่ดีกว่านั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย์
0: นะครับโอใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช
3: ่
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามนี่จะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือก่ายเลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับ

0: จริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะลดระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย่าง
0: ไรใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับอย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอเตอร์ไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต
1: ่
0: ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
1: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงๆขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่า
1: ะ
0: นะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหนะเยอะมาก
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน

0: ในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรือเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
2: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกัน

0: ริ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: 马聊灯笼。
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样更好的体验泰国的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了，你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔，你是泰国人现在？
3: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall

0: a sense of tightness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chuthai Paratanyong for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความกันนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Clearly the wearing of Chuthai Paratanyong and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นตึกให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน ากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะงานเขียนในปัจจุบันนะคะที่เราค้นพบที่เราเคยอ่านนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยแบ่งออกตามลักษณะการเขียนมีด้วยกัน2ประเภทก็คืองานเขียนประเภทบทร้อยกรองแล้วก็การงานเขียนประเภทบทร้อยแก้วซึ่งทางและนักเรียนปลายทางจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนประเภทบทร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้งานเขียนอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นงานเขียนประเภทบทร้อยกรองนั่นเองค่ะกับชั่วโมงงามศิลป์ร้อยกรอง1นั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1นักเรียนจะต้องอธิบายฉันทลักษณ์ของกาบยานีได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานีได้นะคะ3นักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการแต่งคำประพันธ์บทร้อยกรองได้ค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ในวรรณคดีนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นสาระน่ารู้ก็ว่าได้นะคะมีชื่อดอกไม้ว่าดอกสายหยุดนั่นเองนะคะดอกไม้ในวรรณคดีไทยนั่นเองค่ะคุณครูมีงานเขียนที่เขียนเกี่ยวกับดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกสายหยุดนี้มาให้นักเรียนสังเกตลักษณะการเขียนด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็พิจารณาว่ารูปแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบใดนะคะค่ะดอกสายหยุดนะคะดอกไม้ในวรรณคดีไทยสายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใดนักเรียนคิดว่าบทประพันธ์นี้กล่าวถึงดอกสายหยุดว่าอย่างไรบ้างคะมีใครบอกได้บ้างสายหยุดเป็นดอกไม้ที่เป็นยังไงคะที่มีกลิ่นหอมแล้วก็จะหยุดให้กลิ่นในช่วงไหนคะในช่วงยามสายนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีให้นักเรียนสังเกตอีก1รูปแบบนะคะที่กล่าวถึงดอกสายหยุดเช่นเดียวกันนะคะสายหยุดเป็นดอกไม้ที่พิเศษสุดอย่างหนึ่งกลิ่นดอกสายหยุดจะหอมอบอวลไปทั่วบริเวณทำให้เกิดความคุ้นเคยกับกลิ่นดอกสายหยุดให้กลิ่นหอมตอนเช้าและหยุดหอมตอนสายแม้หากได้กลิ่นหอมของสายหยุดเมื่อใดอาจทำให้ความทรงจำต่างๆที่ผ่านมากลับมาอย่างชัดเจนทำให้เข้าใจความเชื่อของคนไทยในอดีตที่ว่าการได้ดมกลิ่นหอมๆอาจทำให้ระลึกถึงวันเก่าๆที่ทำให้มีความสุขได้ค่ะบทประพันธ์นี้นะคะรูปแบบนี้กับรูปแบบที่ผ่านมาเนื้อหากล่าวถึงเรื่องเดียวกันไหมคะกล่าวถึงเรื่องเดียวกันคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากบทประพันธ์2รูปแบบเกี่ยวกับดอกสายหยุดนี้นะคะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร2รูปแบบนี้มาจากบทความเรื่องดอกสายหยุดที่เขียนด้วยลักษณะ2รูปแบบนะคะค่ะขอถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ามีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วให้อธิบายมีต้นทางอาสาสมัครไหมคะมีสราวุธนะคะที่จะให้คำตอบนะคะสราวุธคิดว่าจากบทความงานดอกสายหยุดที่เขียนด้วยลักษณะ2รูปแบบนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลักษณะแรกเป็นลักษณะของการเขียนแบบบทร้อยกรองครับส
0: ่
1: วนลักษณะที่2เป็นการเขียนระบบลักษณะบทร้อยแก้วครับ
0: ค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะใช่แล้วค่ะบทประพันธ์ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนสังเกตนะคะก็จะเขียนด้วยการ 2รูปแบบคือรูปแบบบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วซึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องค้นพบเวลาที่เราอ่านหนังสือหรืออ่านงานเขียนก็จะมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้งานเขียนประเภทร้อยกรองนะคะเข้าสู่กิจกรรมแรกนะคะกวีน้อยร้อยเรียงบทร้อยกรองประเภทอะไรนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้มีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงบทประพันธ์ที่คุณครูแจกนะคะคุณครูจะให้บทประพันธ์กับนักเรียนที่สลับกันแล้วให้นักเรียนเรียงให้ถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนเรียงบทประพันธ์ที่ได้รับถูกต้องแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตบทประพันธ์นะคะแล้วเขียนบอกว่าบทประพันธ์ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงนะคะเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะ2ให้นักเรียนเขียนแผนผังจากบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงนะคะ3เขียนลักษณะบังคับของคำประพันธ์นั้นนะคะลงไปในใบกิจกรรมนะคะกวีน้อยร้อยเรียงนะคะใบกิจกรรมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนเขียนบอกว่าเป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรประเภทกลอนหรือประเภทอะไรก็ขึ้นนักเรียนก็ต้องช่วยกันพิจารณาในบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงนะคะเมื่อเรียงเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนบทประพันธ์แล้วเขียนแผนผังแล้วก็ลักษณะคำประพันธ์นั่นเองนะคะบทประพันธ์ที่คุณครูให้นะคะก็จะไม่ได้เรียงเอาไว้ที่ถูกต้องให้นักเรียนเรียงให้ถูกต้องพร้อมไหมคะกิจกรรมนี้ให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มเป็นเวลาไม่เกิน15นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมกวีน้อยร้อยเรียงในบทประพันธ์ที่คุณครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงที่สลับกันเนี่ยจะสังเกตเลยว่าจะบอกลักษณะบังคับของบทประพันธ์ประเภทนั้นไปในตัวนะคะแล้วบอกด้วยว่าบทประพันธ์ที่นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงภายในกลุ่มเนี่ยเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนเป็นผู้นำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังกันนะคะค่ะใบกิจกรรมกวีน้อยร้อยเรียงในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกพร้อมๆกันสิคะว่าบทประพันธ์ที่นักเรียนที่ช่วยกันเรียงเนี่ยเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะกาบยานีถูกต้องเลยเพราะว่าในวรรคแรกก็บอกเลยว่ามาเรียนกาบยานีอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเป็นประพันธ์บทประพันธ์ประเภทกาบยานีนั่นเองค่ะค่ะส่วนอื่นๆเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะกลุ่มที่3เป็นผู้นำเสนอนะคะ
1: บทคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11มาเรียนกาบยานีบาท1มี11คำวรรคหน้า5คำจำวรรคหลังยก6ยกแสดง1บทมี2บาทอย่าให้พลาดเวลาแต่งสัมผัสต้องจัดแจงจำให้แม่นนะนักเรียน
0: อ่ะนักเรียนกลุ่มอื่นๆเรียงได้ตามนี้ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องแสดงว่าถูกต้องถ้านักเรียนสังเกตในบทประพันธ์นี้จะมีบอกลักษณะบังคับด้วยว่าแต่ละคำประพันธ์ขอโทษค่ะแต่ละวรรคแต่ละบทจะบังคับอะไรบ้างนะคะซึ่งเมื่อเขียนเป็นผังของคำประพันธ์จะได้รูปแบบตามนี้ถูกต้องไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองสังเกตที่ใบงานของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่กับที่คุณครูขึ้นจอให้นักเรียนถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้วไปส่วนที่3นะคะก็คือลักษณะบังคับของคำประพันธ์ประเภทกาบยานีมีลักษณะบังคับอย่างไรบ้างคะ
1: บังคับวรรคบังคับคำบังคับคำเชื่อม1บทมี4วรรควรรค1มี2บาทบาทที่1มี5คำบาทที่2มี6คำและมีสัมผัสบาทที่1มี5คำคำที่5ของบาทที่1สัมผัสกับคำที่3ของบาทที่2คำที่6สัมผัสกับคำที่5และมีสัมผัสระหว่าง

0: บทคำที่6เชื่อมกับคำที่6ของบทที่2ค่ะ
1: อ่ะสักครู่นะคะคุณครูขอบอกนักเรียนแนะนำนักเรียนก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นักเรียนอาจจะเข้าใจผิดบาทในที่นี้คือเป็นบรรทัดถูกไหมคะนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดที่นักเรียนบอกว่าบาทที่1บาทที่2อ่ะมันคือวรรคที่1และวรรคที่2แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นักเรียนบอกว่าบังคับคำเชื่อมอาจจะหมายถึงบังคับสัมผัสหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะบทประพันธ์ของกาพยานีนี้จะเห็นได้ว่าวรรคหน้ามี5คำนะคะวรรคหลังมี6คำแล้วก็มีการบังคับสัมผัส1บทมีกี่วรรคคะ1บทมีกี่วรรค4วรรคถูกไหมคะ1บาทมีกี่วรรค2วรรคแสดงให้เห็นว่า1บทมีกี่บาท2บาทถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือลักษณะคำประพันธ์ที่นักเรียนได้บันทึกลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะอภิปรายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศิลป์ร้อยกรองนะคะเกี่ยวกับบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองนะคะบทร้อยกรองหมายถึงอะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะบทประพันธ์ก็คืองานเขียนที่เป็นยังไงคะบทร้อยกรองงานเขียนที่มีเวลาจะต้องเขียนเนี่ยจะต้องมีการบังคับอะไรบ้างบังคับสัมผัสบังคับคำบังคับฉันทลักษณ์นั่นเองนะคะเหมือนกับร้อยแก้วไหมคะที่เราเรียนไม่เหมือนกันนะคะบทร้อยกรองก็คือคำประพันธ์ที่เวลาเรียบเรียงนะคะผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงตามบัญญัติด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆแต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะบังคับคณะบังคับจำนวนคำบังคับวรรคและแบบแผนการส่งสัมผัสต่างๆของบทร้อยกรองประเภทนั้นบทร้อยกรองมีหลายประเภทด้วยกันมีนักเรียนคนใดบอกได้บ้างไหมว่ามีประเภทอะไรบ้างช่วยๆกันตอบก็ได้ค่ะที่นักเรียนเคยได้ยินบทร้อยกรองมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างกาบมีโครงมีฉันร่ายแล้วมีอะไรคะโครงไปแล้วมีกี่ประเภทนักเรียนคิดว่า5ประเภทบทประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองมีด้วยกันทั้งหมด6ประเภทนะคะ5ประเภทที่นักเรียนบอกคุณครูเมื่อสักครู่ก็ถูกต้องนะคะมีประเภทอะไรบ้างบทร้อยกรองแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนักเรียนคิดว่า6ประเภทมีอะไรบ้างมีโครงมีฉันมีกาบมีกรแล้วก็มีลายแล้วมีอะไรอีกอย่างนึงคะมีลิตรนั่นเองค่ะที่นักเรียนบอกคุณครูถูกต้องนะคะก็คือมีโครงมีฉันมีกาบมีลายมีกรอนแล้วก็มีลิตรนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทประพันธ์ประเภทอะไรคะนักเรียนคิดว่าจากการร่วมกิจกรรมประเภทกาบนั่นเองค่ะบทร้อยกรองประเภทกาบจากที่นักเรียนร่วมกิจกรรมข้างต้นนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะบทประพันธ์ที่เป็นอย่างไรมีการบังคับอะไรบ้างคะบทร้อยกรองประเภทกาบนะคะก็คือคำประพันธ์ที่มีการกำหนดเพียงคณะคณะในที่นี้คือกำหนดว่า1บทจะต้องมีกี่อุบาทจะต้องมีกี่วรรคจะต้องมีกี่คำแล้วก็มีสัมผัสนั่นเองค่ะซึ่งกาบที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นะคะคือกาบอะไรคะกาบยานี11เป็น1ในกาบนะคะ1ในบทร้อยกรองประเภทกาบนั่นเองค่ะซึ่งบทร้อยกรองประเภทกาบนะคะก็จะมีกาบยานีหรือกาบยานี11นั่นเองนะคะกาบฉบัง16นะคะแล้วก็มีกาบสุรางคนาง28แต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกาบยานีนั่นเองค่ะบทประพันธ์ที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะเป็นบทประพันธ์ประเภทกาบยานีที่มีด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะแล้วก็ที่ให้นักเรียนได้เรียงเมื่อข้างต้นก็มีด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะฉันทลักษณ์ของกาบยานี11เป็นอย่างไรบ้างมีการบังคับอะไรบ้างนะคะบังคับคำบังคับสัมผัส

ใช่ไหมคะบังคับวรรคหนึ่งบทของกาบยานีนะคะฉันทลักษณ์ที่เรียกว่าคณะหนึ่งบทจะต้องมี4วรรคนะคะหรือมี2บาทนะคะ1บาทมี2วรรควรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำเมื่อรวม1บาทแล้วจะได้ทั้งหมด11คำจึงเป็นที่มาที่เรียกว่ากาบยานี11นั่นเองค่ะต่อไปสัมผัสของกาบยานีนะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองค่ะเมื่อมีหลายบทก็จะต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงเนื้อความของบทประพันธ์ประเภทกาบสัมผัสระหว่างบทนะคะคำสุดท้ายของบทต้นก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปมีแบบนี้กี่บทก็จะต้องมีสัมผัสระหว่างบทไปตลอดนะคะอันนี้ก็คือฉันทลักษณ์ของกาบยานี11นั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาร้อยเรียงกาบยานีนะคะนำรู้นี้มาแต่งคำประพันธ์นั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแต่งบทประพันธ์กาบยานีนะคะจากภาพจำนวน2บทนะคะและให้โยงเส้นสัมผัสของบทประพันธ์นั้นให้ถูกต้องแต่ละกลุ่มก็จะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ภาพเนื่องจากว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมคะมีภาพอะไรบ้างก็จะมีภาพเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีเป็นสัตว์แล้วก็เป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็ภาพอาหารนะคะแต่ละกลุ่มก็ขึ้นอยู่ว่าจะได้ภาพที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วให้นักเรียนแต่งกาบยานีจำนวน2บทนั่นเองค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับร้อยเรียงกาบยานีจากภาพที่ครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานีด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะจากภาพเดี๋ยวครูมีนักเรียนต้นทางนะคะจะนำเสนอบทประพันธ์ที่ร่วมกันแต่งนะคะจากภาพให้กับนักเรียนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมกันค่ะ
1: ชื่อเรื่องเจ้าหญิงพระจันทร์เสี้ยวค่ะณปราสาทอันยิ่งใหญ่ล้อมรอบไว้ด้วยแสงดาวเจ้าหญิงยืนแผ่วพราวกับเจ้าชายเคียงข้างกันบัวบานรับแสงจันทร์เป็นด่างฝันในทุกวันนางเซี่ยวนางฟังเสียงน้ำดังเป็นเหมือนการไหลเวียนไป
0: เป็นอย่างไรบ้างไพเราะมากปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้นำความรู้กับยานีนะคะมาใช้ในการแต่งคำประพันธ์จะเห็นได้ว่าลักษณะของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนขอตัวแทนนักเรียน1คนนะคะประกอบจากการที่ประกอบร่วมกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมาและในชั่วโมงนี้จะเห็นได้ว่างานเขียนมีทั้งบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วใช่ไหมคะค่ะอยากถามประกอบว่าบทร้อยแก้วกับบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรคะในความเข้าใจของประกอบ
2: บทร้อยแก้วจะเป็นการอ่านแบบเรียงความธรรมดาครับส่วนบทร้อยกรองจะมีการแบ่งคำครับ
0: แบ่งคำในที่นี้บังคับไหมคะ
2: บังคับคร
0: ับ นอกจากบังคับคำแล้วบังคับอะไรอีกครับประกอบ
2: บังคับคำสัมผัสครับ
0: บังคับสัมผัสบังคับจำนวนคำในการแต่งแต่ละวรรคนั่นเองค่ะปรบมือให้กับประกอบด้วยค่ะค่ะบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันในลักษณะของงานเขียนนะคะบทร้อยแก้วก็จะเป็นการเรียบเรียงคำโดยใช้ภาษาที่สละสลวยไม่มีการบังคับคำหรือบังคับจำนวนวรรคจำนวนสัมผัสนั่นเองค่ะส่วนบทร้อยกรองก็จะบังคับฉันทลักษณ์บังคับคณะไม่ว่าจะเป็นการบังคับคำว่าจะต้องมีกี่วรรคหนึ่งบทจะต้องมีกี่บาทแต่ละวรรคจะต้องมีกี่คำก็ตามรูปแบบของแต่ละประเภทของบทร้อยกรองนะคะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะงานเขียนบทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์หมายถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้นด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆเช่นบังคับคณะบังคับคำและแบบแผนการส่งสัมผัสต่างๆได้แก่โครงฉันกาบกรร่ายและลิลิตแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะบังคับที่แตกต่างกันออกไปนะคะในวันนี้นักเรียนได้เรียนกาบยานีนะคะกาบยานี1บทจะต้องมี2บาทแต่ละบาทมี2วรรควรรคหน้ามี5คําวรรคหลังมี6คํารวม1บาทมี11คําจึงเรียกว่ากาบยานี11

0: การที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับฉันทะลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกาพยานีนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนแต่งคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้องและไพเราะการแต่งคำประพันธ์นี้จะเป็นซึ่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปด้วยนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องงามศิลป์ร้อยกรอง2นะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมภาพถ่ายมุมในโรงเรียนที่นักเรียนสนใจมากลุ่มละ1มุมนะคะ2ใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้ร้อยกรอง3ใบกิจกรรมเรื่องกวีศิลป์ร้อยกรองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับบทร้อยกรองประเภทกาพยานีไหมคะหากไม่มีคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ประหลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำ

0: ทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่ค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึง

เวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับระบุและบรรยายหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดรวมไปถึงบรรยายหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและพลาสมา 2. ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างขนาดและปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดของมนุษย์โดยเปรียบเทียบผลการสังเกตกับภาพและใบความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือดข้อ3นะครับอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาความรู้ตามที่สงสัยตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบและการสืบเสาะค้นหาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของเลือดนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูนะครับให้นักเรียนสังเกตระบบมวลวิของมนุษย์นะครับต้นทางก็สังเกตนิดนึงครับนักเรียนมองเห็นอะไรในภาพนะครับปลายทางก็สังเกตไปพร้อมๆกันนะครับในภาพนะครับระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ให้นักเรียนสังเกตนะครับลองคุยกันกับสมาชิกในกลุ่มนะครับเดี๋ยวคุณครูนักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้คุณครูขอถามนักเรียนนิดนึงนะครับจากภาพคือระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างภาพเนี่ยมันคือระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ถูกต้องไหมครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างภาพไหนภาพเนี้ยครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง
2: หัวใจ
1: หัวใจ
2: หลอดเลือด
1: หลอดเลือดและเห็นอย่างอื่นอีกไหมเห็นอย่างอื่นอีกไหมครับหลอดเลือดนี่คือคำตอบนะครับตอบอีกครั้งนึงเห็นอะไรบ้างนักเรียน
2: หัวใจ
1: ครับ
2: หลอดเล
1: ือ
2: ด
1: หลอดเลือดแค่นี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าจากภาพนะครับ